ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: วิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า

0: เมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
1: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
0: ด้านนายเจษฎา ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
2: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพารามิติกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
0: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม พริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
4: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นด้วยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี
4: ้หน่วยข่าวกรองภัยในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำภูมิเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่ารำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬาจูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 นจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่น สำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวโรดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.org

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญท่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระโอรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกแอลทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสซาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาทชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบันโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสน

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถือกอลีถือกขนาดถือกคักถือก

0: ดักกระโดถึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

เมื่อคราวที่แล้วเราได้ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะกำลังแสดงธรรมโปรดมันตยะเศรษฐีขี้โลภผู้มีคติประจำใจว่าทุกขณะทุกเวลาต้องแสวงหามาให้ตนให้ได้มากๆคำว่าเสียสละนั้นไม่มีเลยในหัวใจของเขาและเศรษฐีผู้นี้ก็มีความรังเกียจนักบวชมากเพราะนักบวชเป็นเหตุให้เขาต้องเสียทรัพย์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

0: ระหว่างความรักดีลวดีกับความรักพระพุทธศาสนาระหว่างคนคนเดียวกับคนหมู่มากอุบาสกพระเถระหันหน้ามาพูดกับชายชราเพื่อมิให้ความเงียบงันของท่านก่อความสงสัยให้เกิดแก่ชายชราเป็นอันว่าเวลานี้ท่านกำลังนำรัตนปาณีไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อให้พบกับพระเรวัตะด้วยหวังว่าเธอจะสามารถทำให้ท่านลาสิกขาได้ใช่ไหม
1: ถูกแล้วท่านสมณะ
0: ชายชราตอบอย่างมั่นใจรู้สึกว่าท่านจะจงรักภักดีต่อคณะของท่านและทำงานเพื่อคณะของท่านอย่างเข้มแข็งมากพระเถระกล่าวปรารภขึ้นเป็นการชมเชย
1: อ๋อแน่นอนท่านสมณะ
0: ชายชราตอบยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
1: ตราบใดที่พระภิกษุรูปนั้นยังอยู่ในพระนครราชคฤห์ตราบนั้นบรรดานิครนทั้งหลายก็จะนอนตาไม่หลับเมื่อมีทางใดที่ข้าพเจ้าพอจะทำงานเพื่อหมู่คณะได้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทำทันที
0: ท่านจะทำอย่างไรหรือจึงจะสามารถนำรัตนปาณีไปสู่กรุงราชคฤห์ได้ท่านเจรจากับมารดาบิดาของเธอไว้อย่างไร
1: ไม่เป็นการยากเลยท่านสมณะเพราะข้าพเจ้าเป็นญาติของรัตนปาณีด้วยเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนด้วยข้าพเจ้าเคยนำผ้าไหมอันมีชื่อของเมืองพาราณสีไปขายทางแคว้นมคธเป็นครั้งคราวอยู่แล้วรัตนปาณีเองก็เคยลบเล้าให้ข้าพเจ้าพาเธอไปยังกรุงราชคฤห์เสมอเมื่อยังไม่ได้รับข่าวความเก่งกล้าสามารถของพระเรวัตะข้าพเจ้าก็เฉยเฉยไว้ก่อนต่อเมื่อมีนิครไปเล่าเรื่องความพ่ายแพ้ให้ฟังและได้ทราบแน่ชัดว่าพระเรวัตะองค์นั้นเป็นองค์เดียวกันกับคนรักของรัตนปาณีข้าพเจ้าจึงไปรับอาสามารดาบิดาของเธอจะนำเธอไปยังกรุงราชคฤห์ด้วยกองเกวียนขนาดใหญ่มารดาบิดาของเธอไว้วางใจข้าพเจ้าอยู่แล้วจึงอนุญาตให้เธอไปกับข้าพเจ้าแต่โดยดีในไม่ช้านี้แหละท่านสมณะเอ้ยเราจะเห็นดีกันว่าฝ่ายนิครนจะเป็นผู้พ่ายแพ้หรือฝ่ายท่านจะเป็นผู้แพ้
0: รู้สึกว่าท่านมีความมั่นอกมั่นใจเหลือเกินนะพระเถระกล่าว
1: ไม่มั่นใจได้หรือท่านสมณะก็ในเมื่อรัตนปาณีเองก็ให้คำรับรองแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าเธอจะไม่ยอมพัดพรากจากพระเรวัตะอีกเป็นอันขาดเธอจะขออยู่กับเขาตลอดไปถ้าจะตายก็ขอให้ตายภายในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งหนึ่ง
0: เมื่อได้ยินถึงความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของลีลาวดีเช่นนั้นพระเถระก็ยิ่งคิดหนักขึ้นถ้าลีลาวดีรู้ว่าตัวกำลังถูกเขาใช้เป็นเครื่องมือทำลายพระพุทธศาสนาเธอจะรู้สึกอย่างไรหนอแต่บางทีเธออาจจะไม่คิดถึงพระศาสนาก็ได้เพราะในชาติใหม่นี้เธอยังเด็กเกินไปที่จะรู้จักผิดชอบต่อสิ่งใดถ้าสมมุติว่าเมื่อไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วท่านไม่ได้พบพระเรวัตะท่านจะทำอย่างไรพระเถระถามขึ้น
1: ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะต้องพบท่านสมณะเพราะข้าพเจ้าได้ทราบว่าพระเรวัตะอยู่ประจำที่พระเวรุวนารามมิได้หนีไปไหนแต่นั่นเป็นข่าวที่ได้ยินได้ฟังมานานแล้วบัดนี้สิ้นฤดูฝนแล้วตามปกติพระภิกษุในพระพุทธศาสนาย่อมเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆก่อนจะกลับมาพักอยู่ประจำที่อีกก็ต่อเมื่อถึงฤดูฝนอีกครั้งหนึ่ง
2: ก็นั่นน่ะสิท่านสมณะ
0: ชายชราคล้อยตามอย่างลังเลใจข้าพเจ้าก็ยังไม่แน่ใจนักท่านทราบบ้างหรือไม่ว่าพระเรวัตะยังอยู่ที่พระเวรุวนารามหรือไปที่ไหนแล้ว
3: อาตมาได้ทราบมาว่าพระเรวัตะเถระได้ออกเดินทางจากกรุงพาราณสี
0: คำบอกเล่าของพระเถระทำให้ชายชราหันไปมองดูหน้าชายหนุ่มอย่างงงๆอีกครู่หนึ่งชายหนุ่มได้ก้มลงพูดกระซิบที่หูของชายชราเบาๆจนพระเถระไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันบ้างหลังจากนั้นชายชราก็ได้หันมามองดูพระเถระอย่างพินิจพิเคราะห์คล้ายกับจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างแล้วก็พูดขึ้นว่า
1: ท่านสมณะท่านมีเจตนาจะไม่ให้เราไปยังกรุงราชคฤห์เพราะเกรงว่าเราจะไปทำลายพระเรวัตะของท่านใช่ไหมจึงบอกว่าพระเรวัตะได้จากกรุงราชคฤห์ไปแล้ว
0: อุบาสก
3: พระภิกษุในพระพุทธศาสนาย่อมพูดความจริงแม้ต่อศัตรูผู้มุ่งร้ายอาตมาได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ถ้าท่านไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วไม่พบพระเรวัตะกลับได้ข่าวว่าท่านกำลังอยู่ที่กรุงพาราณสีอย่ามาโทษอาตมาหาว่าไม่บอกก็แล้วกันในที่สุดชายชราและลูกน้องของเขาก็อำลากลับคืนสู่กองเกวียนในเมื่อความมืดสลัวคลืบคลานเข้ามาเมื่ออยู่ในความสงบคนเดียวอีกครั้งหนึ่งพระเถระก็หวนคิดถึงปัญหาเรื่องลีลาวดีอีกครั้งหนึ่งพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าจะจัดการอย่างไรดีเมื่อหวนคิดถึงประโยชน์ของพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทท่านก็อยากจะรีบออกเดินทางจากกองเกวียนของลีลาวดีไปเสียในคืนวันนั้นเพราะถ้าขืนอยู่ที่นั่นท่านจะต้องพบกับลีลาวดีเมื่อได้เห็นน้ำตาของเธอได้ฟังคำวิงวอนของเธอท่านอาจจะใจอ่อนยอมผ่อนปรนตามคำขอร้องของเธอยอมเป็นทาสของความรักอย่างราบคาบเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับท่านยื่นชัยชนะให้แก่ศัตรูของพระศาสนาอย่างง่ายดายและยื่นความพ่ายแพ้ให้แก่พุทธบริษัทซึ่งท่านได้ช่วยต่อสู้ป้องกันมาแล้วสุดความสามารถขณะที่ท่านกำลังตัดสินใจจะหนีอยู่นั่นเองความอาลัยอาวรณ์ในลีลาวดีก็เกิดขึ้นลีลาวดีกลับมาเกิดใหม่ด้วยพลังแห่งความรักอันสูงส่งก็เพื่อจะได้พบกับท่านอีกและด้วยความหวังว่าความรักของเธอในชาติใหม่นี้คงจะราบรื่นเธอได้เสียสละบ้านเกิดเมืองนอนเดินทางมาก็เพื่อจะพบกับคนที่เธอรักและบูชาส่วนตัวท่านเองเล่าก็อุตส่าห์จากเมืองราชคฤห์เดินทางรอนแรมไปสู่กรุงพาราณสีด้วยความยากลำบากแสนสาหัสนี้ก็เพื่อจะพบกับลีลาวดีครั้นเมื่อกำลังเผชิญหน้ากับเธออยู่แล้วกลับจะสลัดเธอทิ้งหนีไปเสียเช่นนี้จะเป็นการสมควรแล้วหรือ

หลังจากนั่งคิดอยู่จนดึกดื่นพระเถระก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดลงไปด้วยความเสียใจและเสียดายยิ่งว่าจะไม่ยอมแพ้แก่ศัตรูผู้มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาจะไม่ยอมให้ลีลาวดีเห็นหน้าเพราะลีลาวดีกำลังถูกศัตรูของพระพุทธศาสนาใช้เป็นเครื่องมือการตัดสินใจเข้าข้างเธอก็เท่ากับเข้าข้างศัตรูท่านจะยอมให้พุทธบริษัทต้องเสียใจเพราะการกระทำของท่านท่านจะไม่ยอมให้พวกเดรัจฉีนิครนดูหมิ่นเหยียดหยามได้ว่าในที่สุดสาวกผู้เปลืองปราดของพระสมณะโคดมก็ต้องสีโรราบให้แก่สตรีเพศตลอดคืนวันนั้นพระเถระนอนไม่หลับเลยแม้จะตัดสินใจไปแล้วแต่ความสงสารในลีลาวดีก็ยังติดตามมารบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนบางครั้งพระเถระเกือบจะล้มเลิกการตัดสินใจเดิมเสียฝ่ายลีลาวดีก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกับกระแสจิตของทั้งสองคนจะกระทบกันคืนนั้นทั้งคืนเธอก็นอนไม่หลับผุดลุกผุดนั่งด้วยจิตใจที่สับสนวุ่นวายความคิดเกี่ยวกับพระเรตตะวิ่งวุ่นไปมาอยู่ในจิตใจบางครั้งหูของเธอก็แว่วได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเรียกชื่อเธอทำให้เธอผุดลุกขึ้นและนั่งมองไปรอบๆตัวเมื่อไม่พบอะไรก็นอนลงไปใหม่บางขณะเธอก็เคลิ้มหลับแต่แล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะฝันร้ายการดำเนินไปเช่นนี้จนถึงวันใหม่คล้ายกับว่าเทวดาผู้สงสารเห็นใจลีลาวดีจะดลบันดาลให้เป็นไปปรากฏว่าในตอนก่อนรุ่งสว่างพระเถระได้เกิดนอนหลับอย่างสนิทเพราะความอ่อนเพลียอันเนื่องมาจากการไม่ได้นอนหลับตลอดคืนเมื่อท่านตื่นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาสว่างเต็มที่แล้วเป็นอันว่าความตั้งใจของท่านที่จะหลบหนีไปเสียก่อนสว่างไม่สำเร็จพระเถระรีบลุกขึ้นเก็บบริขารแล้วก็รีบออกเดินทางต่อไปฝ่ายลีลาวดีเนื่องจากนอนไม่หลับมาเลยตลอดคืนเธอจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากเกวียนไปเดินเล่นในทุ่งนาบริเวณใกล้ๆกับกองเกวียนเก็บดอกหญ้าเล่นบ้างเก็บเศษกิ่งไม้มาทำฟืนบ้างขณะที่เธอกำลังเล่นเพลินอยู่นั้นเธอก็เหลือไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางเธออย่างรีบร้อนเธอหยุดชะงักเพ่งสายตาจ้องดูภิกษุรูปนั้นด้วยความสนใจยิ่งมีอะไรหลายอย่างในพระภิกษุรูปนั้นที่ทำให้เธอเกิดความสนใจเป็นพิเศษพระภิกษุรูปนั้นเดินดุ่มๆ มาโดยไม่เงยหน้ามองดูใครจนถึงระยะห่างจากตัวเธอประมาณ10วาจึงได้หยุดชะงักพอเหลือบมาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเข้าทั้งสองคนยืนแน่นิ่งจ้องดูกันและกันอยู่ประดุจรูปปั้นรัตนปาณียกมือขึ้นขยี้ในตาด้วยความสงสัยลังเลจ้องดูพระเถระด้วยดวงตาอันเบิกกว้างเป็นไปได้หรือที่เธอจะได้พบกับคนรักของเธอในที่เช่นนี้ในยามเช่นนี้ในอาการเช่นนี้เธอไม่ได้ฝันไปดอกหรือฝ่ายพระเถระก็ตกตะลึงงงงันยืนแน่นิ่งอยู่กับที่เพราะหญิงสาวที่ยืนอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นช่างมีลักษณะคล้ายคลึงกับลีลาวดีซึ่งได้ตายไปแล้วเป็นเวลาตั้ง16ปีนี่กระมังคือรัตนปาณีลีลาวดีผู้กลับชาติมาเกิด

คนทั้งสองยืนจ้องดูกันอยู่เป็นเวลานานรัตนปาณีจึงมั่นใจว่าพระภิกษุรูปนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเรวัตะคนที่เธอรักและบูชาและกำลังจะเดินทางไปพบแม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเวลาถึง 15-16 ปีและพระเรวัตะมีอายุ40ปีเศษแล้วแต่ท่านก็ดูเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยยังดูหนุ่มแน่นและแข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกับเมื่อเธอได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจในชาติก่อนความดีใจความตื่นเต้นที่ได้พบกับคนรักโดยไม่ได้คาดฝันทำให้เธอลืมสิ่งใดหมดในโลกเธอค่อยๆเดินทื่อเข้าไปหาพระเถระอย่างช้าๆแต่มั่นคงคล้ายๆกับว่าการก้าวเดินของเธอเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเรวัตะชื่อนี้หลุดออกมาจากปากของเธอเองโดยไม่ได้ตั้งใจฝ่ายพระเถระเองก็ยืนตัวแข็งอยู่กับที่คล้ายต้องมนต์สะกดแม้ว่าหน้าตาของลีลาวดีในชาติใหม่จะไม่เหมือนกับลีลาวดีในชาติก่อนแต่พลังจิตใจและพลังความรักอันเป็นอมตะของลีลาวดีคนเดิมก็ฉายแสงออกมาคลุมรูปร่างหน้าตาของเธอจนทำให้ท่านทราบชัดว่านี่คือลีลาวดีอย่างแน่นอนเมื่อเดินมาถึงพระเถระหญิงสาวได้ทรุดตัวลงแทบเท้าของพระเถระน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปิติอย่างล้นพ้นก็ได้ออกมาจนเต็มเบ้าตาของเธอเรวตะเธออุทานออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงอาการหมดสติอยู่แทบเท้าของพระเถระนั่นเองพระเรวตะยังคงยืนนิ่งตาทั้งสองมองไปข้างหน้าอย่างไม่มีจุดหมายความคิดสับสนวุ่นวายจนอธิบายไม่ถูกความดีใจและความงงงันต่อเหตุการณ์เกือบจะทำให้ท่านเป็นลมล้มพับไปเช่นเดียวกับรัตนปาณีแต่อาศัยที่ได้อบรมจิตใจมาเป็นเวลานานจึงพอระงับยับยั้งใจประคองสติไว้ได้เมื่อรู้สึกตัวขึ้นความคิดเดิมก็เกิดขึ้นอีกมันเป็นความคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหมู่คณะกับความรักความสงสารในรัตนปาณีหรือลีลาวดีนั่นเองเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านได้ตัดสินใจแล้วว่าจะรีบหนีไปเสียจากกองเกวียนและจะไม่ยอมพบลีลาวดีทั้งนี้ก็เพื่อปิดทางของศัตรูที่คิดมุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทแต่อาจจะเป็นเพราะแรงบุญแรงกรรมของลีลาวดีทำให้ท่านหนีไม่พ้นต้องได้เผชิญหน้ากับลีลาวดีเข้าจนได้ในภาวะอันคับขันยิ่งยวดเช่นนั้นท่านจะทำอย่างไรดีหลังจากคิดอยู่ด้วยจิตใจอันสับสนวุ่นวายพระเถระก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่พ่ายแพ้แก่ศัตรูครู่ใหญ่ผ่านไปลีลาวดีก็ฟื้นจากวิสัญญีภาพเธอก็อ้อนวอนให้พระเรวัตะอยู่กับเธออย่าได้จากเธอไปอีกพระเรวตะยังคงยืนนิ่งเป็นรูปปั้นตาจ้องมองไปข้างหน้าเขม็งแม้กายของท่านจะอยู่ในอาการสงบแต่จิตใจของท่านสับสนวุ่นวายด้วยความคิดร้อยแปดพันประการในขณะนั้นเสียงของลีลาวดีก็พูดขึ้นว่าเป็นเวลานานเกือบ20ปีทีเดียวที่เราต้องพัดพรากจากกันแต่ดูหลวงพี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักหลวงพี่ยังดูเป็นเรวัตะคนเก่าของลีลาวดีทุกประการพอเห็นครั้งแรกลีลาวดีก็จำได้ทันทีลีลาวดีดีใจเหลือเกินพระเถระอุทานอยู่ในใจว่าความรักหนอความรักเจ้าช่างมีพลังยิ่งใหญ่เหลือเกินแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายเจ้าลงได้ลีลาวดีพูดขึ้นเมื่อเห็นพระเถระยืนนิ่งหลวงพี่จำลีลาวดีไม่ได้ดอกหรือลีลาวดีลูกสาวของสุมังคละคฤหบดีแห่งกรุงสาวัตถีลีลาวดีผู้รักบูชาท่านยิ่งกว่าชีวิตลีลาวดีได้สละแม้ญาติพี่น้องและเคหสถานออกตระเวนหาหลวงพี่จนไปพบเข้าที่พระเวรุวนารามอย่างไรเล่าเมื่อมาถึงตอนนี้
เธอหยุดชะงักไปครู่หนึ่งคล้ายกับคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วกล่าวต่อไปว่าจริงสินะลีลาวดีตายแล้วเกิดใหม่กับมารดาบิดาใหม่หน้าตาของลีลาวดีคงจะเปลี่ยนแปลงไปหลวงพี่คงจะจำลีลาวดีไม่ได้แม้หน้าตาลีลาวดีจะเป็นคนอื่นจิตใจของลีลาวดียังเป็นดวงเดิมจิตใจเดิมที่เต็มไปด้วยความรักบูชาในหลวงพี่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงหลวงพี่อย่าได้สงสัยเลย

ขณะที่พระเถระกำลังยืนแน่นิ่งอยู่นั่นเองชายชราหัวหน้ากองเกวียนพร้อมด้วยลูกน้อง 3-4 คนซึ่งได้เห็นเหตุการณ์อันแปลกประหลาดและยืนดูอยู่ด้วยความประหลาดใจเป็นเวลานานจึงวิ่งมาถึงนี่เกิดเหตุอะไรกันขึ้นหรือท่านสมณะรัตนปาณีชายแก่ถามขึ้นด้วยความงุนงันพลางเข้าไปจับดึงให้ยืนขึ้นคุณลุงขารัตนปาณีหันไปพูดกับชายแก่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์ต่อไปแล้วรัตนปาณีได้พบกับคนที่รัตนปาณีอยากจะพบแล้วชายชราและลูกน้องทั้ง4คนต่างตกตะลึงพึงเพลิดมองดูพระเถระพลางดูรัตนปาณีพลางเธอหมายความว่าอย่างไรหรือชายชราถามอธิบายให้ลุงฟังสิลุงงงไปหมดแล้วพระภิกษุที่ยืนอยู่ข้างหน้าเหล่านี้ก็คือเรวัตะคนรักของลีลาวดีพอได้ยินเท่านั้นชายทั้ง5คนต่างจ้องมองไปที่พระเถระเป็นตาเดียวกันชายแก่ทำคิ้วขมวดด้วยความฉงนสนเท่แล้วถามว่าเธอจำได้แน่หรือรัตนปาณีเธอจำไม่ผิดแน่หรือถ้าลีลาวดีจำคนรักของตนเองไม่ได้ก็คงไม่มีใครในโลกที่จะจำอะไรได้เธอยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วทำท่าจะตรงเข้าไปหาพระเถระอีกชายชราต้องยึดแขนไว้เมื่อแน่ใจแล้วว่าพระภิกษุรูปนี้คือเรวัตเถระแน่ชายชราได้ส่งเสียงหัวเราะอย่างผู้มีชัยแล้วพูดขึ้นว่า ท่านสมณะท่านเก่งมากท่านสามารถปกปิดตัวท่านเองไว้อย่างแนบเนียนปล่อยให้ข้าพเจ้านินทาท่านต่อหน้าท่านเองอย่างหมดไส้หมดพรุงท่านสมณะในที่สุดท่านก็เดินทางเข้ามาสู่อุ้งมือของเราเองโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์พระเถระไม่สามารถจะทนฟังคำเย้ยหยันถากถางของศัตรูได้ท่านจึงรีบก้าวเท้าออกเดินทันทีลีลาวดีไม่ยอมให้พระเรวัตะจากไปเธอร้องไห้ลำพันด้วยใบหน้าอันหม่นหมองพระเถระหยุดยืนชะงักแน่นิ่งอยู่กับที่ตามเดิมลีลาวดีพูดต่อไปด้วยเสียงอันสั่นพร่าว่าถ้าหลวงพี่ยังไม่เชื่อลีลาวดีลีลาวดีจะพาหลวงพี่ไปพิสูจน์ความจริงที่กรุงพาราณสีที่กรุงสาวัตถีที่ราชคฤห์และทุกหนทุกแห่งซึ่งมีพยานหลักฐานรองรับว่าเราจะเดินทางไปสาวัตถีด้วยกันไปให้คุณแม่ในชาติก่อนของลีลาวดีอธิบายให้ฟังหลวงพี่จะต้องเชื่อลีลาวดีแน่ๆขอนิมนต์หลวงพี่นั่งลงก่อนเถิดเราจะได้สนทนากันถึงความหลังในชาติก่อนลีลาวดีจะจัดภัตตาหารถวายท่านสมณะชายชราในกองเกวียนกล่าวขึ้นท่านยืนอยู่ที่นี่นานมากแล้วคงจะเหน็ดเหนื่อยขอเชิญท่านกลับไปพักผ่อนที่เกวียนของเราก่อนเถิดเราจะได้จัดภัตตาหารอันมีรสเลิศต่างๆถวายแล้วจะจัดการต้อนรับท่านอย่างดีที่สุดพระเรวัตะไม่ฟังเสียงทำท่าจะออกเดินทางต่อไปอีกเด็กสาวผู้น่าสงสารได้โผล่เข้าไปกอดเท้าของท่านไว้แล้วก็ร้องไห้บรรยากาศอันหนักอึ้งเช่นนั้นดำเนินไปครู่ใหญ่พระเถระจึงรวบรวมสติกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกว่ากุมาริกาเอ้ยเธอเชื่อแน่แล้วหรือว่าพระภิกษุที่เธอกำลังจับตัวไว้และสนทนาอยู่ด้วยนี้เป็นคนรักของเธอลีลาวดีเงยหน้ามองดูพระเรวัตะด้วยดวงตาระห้อยเธอคลายมือจากพระเถระยืนขึ้นแล้วก็เพ่งพิจดูพระเถระอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเธอก็ยืนยันออกมาด้วยความมั่นใจว่าลีลาวดีอาจจะจำคนอื่นผิดอาจจะจำสิ่งอื่นผิดแต่สำหรับคนรักของลีลาวดีแล้วลีลาวดีไม่มีวันที่จะจำผิดเด็ดขาดถ้ามนุษย์ในที่นี้ไม่สามารถจะเป็นพยานแก่ลีลาวดีได้เทพเจ้าเหล่าเทพยดาทุกองค์ก็คงยินดีเป็นพยานให้แก่ลีลาวดีแม้ว่าเราจะจากกันไปเป็นเวลาตั้ง 15-16 ปีแต่ภาพของหลวงพี่ยังสถิตอยู่คู่ใจของลีลาวดีอย่างแจ่มแจ้งตลอดเวลาลีลาวดีจำไม่ผิดหรอกไม่เฉพาะรูปร่างของหลวงพี่เท่านั้นดอกที่ยังคงเดิมแม้แต่ซุ้มเสียงของหลวงพี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยกุมาริกาเอ้ยพระเถระกล่าวพลางถอนหายใจอย่างหนักหน่วง
การเห็นคนแปลกหน้าเพียงชั่วครู่แล้วก็ทึกทักเอาว่าเป็นคู่รักของตนออกจะเป็นการกระทำที่วู่วามเกินไปพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ชื่อเรวตะมีเป็นจำนวนมากและที่มีรูปร่างหน้าตาและซุ้มเสียงคล้ายๆกันก็มีมากเธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่านี่คือเรวตะคู่รักของเธอหลวงพี่ไม่ยอมเชื่อลีลาวดีหญิงสาวกล่าวด้วยเสียงเศร้าน้ำตาไหลพรากออกมาอีกท่านสมณะชายแก่พูดขึ้นบ้างท่านพูดถูกที่ว่าการตัดสินใจของรัตนปาณีอาจจะผิดพลาดการสนทนากันนานๆเท่านั้นอาจจะทำให้ท่านเชื่อเธอขอนิมนต์ท่านไปรับภัตตาหารพักผ่อนให้สบายที่กองเกวียนของเราก่อนเถิดเราจะได้สนทนาไต่ถามสอบสวนกันให้แจ่มแจ้งท่องแท้ขอบคุณท่านอุบาสกขอเชิญท่านพาหลานสาวกลับไปก่อนเถิดอาตมาจะเดินทางต่อไปแม้พระเรวตะจะสงสารลีลาวดีอยู่มากแต่ท่านก็ต้องตัดใจเพราะเห็นคุณค่าของการประพฤติพรหมจรรย์ทำประโยชน์ช่วยงานศาสนายังมีผู้คนจำนวนมากต้องการท่านเป็นร่มโพร่มใสให้กับเขาท่านจึงต้องตัดความรักแคบๆออกแต่ลีลาวดียังทำใจไม่ได้แม้เกิดชาติใหม่ก็ยังจำความรักเก่าได้ไม่ลืมความรักของเธอมั่นคงดุจคุณเขาแม้ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายลงได้ชายทั้ง5คนยืนดูเหตุการณ์อยู่ต่างเบือนหน้าหนีจากภาพอันสะเทือนใจนั้นแต่เมื่อมองไม่เห็นชายแก่พระเถระก็ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะไม่ยอมแพ้กุมาริกาเอ๋ยพระเถระกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือให้อาตมาไปเถิดขอให้อาตมาได้เดินทางไปด้วยความสงบสุขเถิดอาตมาเชื่อว่าในไม่ช้าเธอจะต้องได้พบกับพระเรวตะตัวจริงที่เป็นคนรักของเธออย่างแน่นอนอาตมาให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้ลีลาวดียืนจ้องดูพระเถระด้วยสายตาแข็งกร้าวเป็นครั้งแรกในที่สุดหลวงพี่ก็ไม่ยอมรับตนเองว่าเป็นเรวตะของลีลาวดีหลวงพี่ลืมลีลาวดีเสียแล้วเสียแหล่งที่ลีลาวดีอุตส่าห์กลับมาเกิดอุตส่าห์จงรักภักดีที่สุดหัวใจอุตส่าห์ด้นด้านเดินทางมาพบครั้นพบแล้วหลวงพี่กลับทำเป็นจำไม่ได้ในที่สุดความรักอันแสนจะบริสุทธิ์ของลีลาวดีก็ได้รับสิ่งตอบแทนคือการปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยเช่นเดียวกับชาติก่อนกรรมของลีลาวดียังไม่หมดสิ้นหรือเมื่อไหร่หนอเราจะสิ้นกรรมสิ้นเวรเมื่อไหร่หนอเราจะเข้ากันอย่างถูกต้องเสียทีเสียงของลีลาวดีเบาลงเบาลงจนฟังไม่ได้สับพร้อมๆกันนั้นร่างของเธอก็ทรุดลงไปกองอยู่กับพื้นลุงของเธอและลูกน้องต่างวิ่งเข้าไปประคองและประคบประงมเมื่อลีลาวดีฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็ไม่พบเรวตะคนรักของเธอเสียแล้วเรวตะหายไปไหนเรวตะไปไหนเธอถามอย่างร้อนรนโน่นเขาเดินไปโน่นแล้วลุงข้างเธอตอบพลางชี้มือไปยังพระเถระซึ่งกำลังเดินจากไปอย่างเร่งรีบลีลาวดีผู้น่าสงสารรีบลุกขึ้นยืนมองตามหลังพระเถระไปด้วยน้ำตาหนองหน้าเธอร้องขึ้นสุดเสียงแล้วก็ออกวิ่งตามพระเถระไปพลางส่งเสียงร้องเรวตะบ้างหลวงพี่บ้างสลับกันไปแต่วิ่งไปได้ครู่หนึ่งความระทมทุกข์ความสิ้นหวังก็ทำให้เธอหมดแรงเมื่อสะดุดก้อนหินเบาๆเธอก็ล้มฟุบลงและถึงแก่วิสัญญีภาพไปอีกครั้งหนึ่งชายชราผู้เป็นลุงและลูกน้องซึ่งยืนตะลึงต่อเหตุการณ์อยู่เป็นเวลานานได้รีบวิ่งไปประคบประงมประคองร่างอันหมดสติของหลานสาวกลับคืนสู่กองเกวียนครู่ใหญ่ผ่านไปเธอจึงฟื้นขึ้นคำแรกที่หลุดออกมาจากปากของเธออย่างแผ่วเบาก็คือเรวตะกลับมาก่อนกลับมาก่อน
อย่าเพิ่งจากดีลาวดีไป

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: เรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: าโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ได้ยินเสียงพิ้นเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองเสียงเมงตอนคอที่ดินขนาดแมวดินตาย

สิ่งเมงตอนคอที่ดินขนาดแมวดินตายพี่น้องคือสิจำกันได้นะครับหลังจากที่พระเมืองล่งกาย่านแข้งบาลีแพ้ฟ้าวกับเมื่อบานของตนเองตอนนี้มหาเล่นก็เลยซึกออกมาหมดคู่แข่งแล้วอยู่ไปทำไมเพิ่นว่า บวชรอบสองแล้วได้เนาะตอนนี้ก็ซึกออกมาเป็นเสี่ยงคือเก่าหละบวชพรรษาให้เนาะบวชแก้หน้าซื้อบวชแก้ปัญหาซื้อพระราษาก็ฮ้องเสียงเมียงมาสอบถามแล้วอ้าวเสียงเมียงไหนลองเล่าให้ฟังสิคัมภีร์ไตรปูกับคัมภีร์ไตรคตเป็นอย่างเจ้าคือห้องว่าไตรคตกับไตรปูเราอยากจะทราบนะพระราษาก็ได้เนาะเสียงเมียงก็เลยอธิบายให้ฟังขอเดชะพระอัญญามิผลกล้าวคัมภีร์ไตรปูก็คือห้อยกระปูหละมันไต่ไต่ไปไต่มาไต่ซ้ายไต่ขวาขนาดตีเส้นให้มันไต่เลยได้พยาค่ะมันยังไต่ไปทั่วทีบมันมีลายกักซากเป็นรอยเท้าของปูบ่มีผู้ใดอ่านออกดอกส่วนคำพี่ไตรคตนั้นก็เขียนเป็นคำพวนแน่คำวกคำวนแน่ผสมปนเปกันไปพระเมืองลังกาก็คิดว่าแม้นเป็นภาษาบาลีพยาค่ะก็เลยบ่ฮู้จักความหมายของศัพท์พวกนี้โอ้จังสันติเสียงเมียงพระราษาพยาค่าเสียงเมียงก็ตอบว่าเอ้าลองแปลมึงดูคำที่เจ้าเขียนไว้ที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยอ่านออกแน่บ่ออกแน่หันใดพยาค่ะ ปาลากีก็คือปีละกาโสติงก็คือสิงโตกินลังกิงก็คือกินลังกังคุตำโพก็คือโคตำพูโสสนีก็คือสีสาโนอันเดียวกับหัวโนนะถูกไหมหน้าสามนะอันเดียวกันเลยคนใหญ่หูจักดีไม่ใหญ่ตีเสาตีแรงฟาดแล้วฟาดอีกอยู่ย้อนไว้ไปการกบแจ้งจังมาคุณว่าไม่ได้กบเลยมื้อนี้ไม่ใหญ่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปการเมื่อคืนไม่ได้กบเลยก่อนสิขึ้นเฮือนเราก็เอาไมโครโฟนเสียงไว้ตลางเฮือนซะก่อนได้พี่น้องลองคิดเบิ่งว่าเราไปการกบหรือไปร้องคาราโอเกะเนาะสมพอจังสีสาโนเนาะไม่ใหญ่เนาะเนี่ยเว้าหน้าพ่อใหญ่แล้วขยันไปหากินคู่มือได้ไม่ใหญ่ก็ได้ค่อยนอนอยู่เฮือนสบายเพิ่นว่าท่าแต่เอ็ดคู่กับแจงคู่มือพ่อใหญ่ไปหาการกบการเขียดเนาะเสียงเมียงกับแป๋ให้ฟังมัดพี่น้องเอ้ยสรุปแล้วความหมายที่เสียงเมียงเขียนคำผวนคำวกวนปีละกาสิงโตกินลังกังงัวเล่นต่ำผู้เขาจนหัวโนพอใหญ่มีเห็นต้นตะโกหน้าเลื่อยเอาควานปะลุมาตัดแล้วก็ลิดตามันออกล่าวเห็นกระโทนหัวก็เลื่อยเอาปะมะอุดหูหัวโดยไซสั้นท่าขี้ยานะตะกี้เนาะ ขี้อย่างก็ขี้สูดเนาะพี่น้องเนาะก็ห้องสั้นเนาะขี้สั้นนะขี้สั้นบางเทือกอะห้องเอาอย่างก็เอาขี้ซี่เนาะประมาณนี้ล่ะกระโทนก็เลยเศร้าหูเล่าก็เห็นโลหัวอิก็เลยเอามาปะโดยไซสั้นท่าจนโลเศร้าหูเราก็เลยเอากระโลนั้นไปสะป้าน้ำเลยแห้งปูปลากระมุดขี้ตมเล่นนี่ล่ะพยาค่ะทั้งเม็ดกับแปลว่าจังสีล่ะคำแปลของเสียงเมียงให้พระราษาฟังพระราษาก็ได้ว่าพ่อฟังคำแปลของเสียงเมียงแล้วพระราษาถึกใจโอ้หูจักหาคำมาเนาะพระราษาถึกอกถึกใจพี่น้องส้มเสื้อปัญญาของเสียงเมียงและก็เลื้อนตำแหน่งให้พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลกับที่ดินได้บาทนี้
เราจะให้รางวัลเป็นค่าตอบแทนนะกับสมองอันเฉลียวฉลาดของท่านพระราชาก็เลยมอบที่ดินให้เสี่ยงเมียงก็เลยบอกว่าโอ้ยบ่ต้องการที่ดินหลายดอกพะยะค่ะขอน้อยๆซ้ำกับมงแมวดินตายเท่านั้นล่ะพะยะค่ะโอ้เอาซ้ำนั้นตีเสี่ยงเมียงคือมักน้อยแท้ตู่พระราชาก็ได้เจ้ามักน้อยเนาะเอาได้ๆพระราชาทัดแล้วบ่ขึ้นค่ำได้เว้าเหลืองเสือเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งเสือน้อยเสือใหญ่เสือไล่เสือโคร่งมีทั้งเสือเมานำได้เด็กน้อยในยานเสือเมาเว้านิทานนี่เด็กน้อยยานขนาดเสือเมาอันนี้คือการเสี่ยงเมียงกับไปหาแมวพี่น้องเอาแมวตัวใหญ่ๆมาเรียกแมวนี้ว่าแมวเมาคุณได้สือแมวจากเป็นแนวใดพันใดนอสปีซีใดนอบัดนี้เสี่ยงเมียงไปหาเอาแมวตัวใหญ่ซื้อว่าแมวเมามาได้ตัวหนึ่งมาแล้วก็เอาค้อนตีแมวแล้วปั๊วปั๊วปั๊วปั๊วแต่ไม่ได้ตีแห้งตีเพราะให้แมวตกใจพี่น้องแมวก็ตกใจแล้วเนาะทันตีแห้งพันแมวสิตายข้ามองเราสิได้ขี้ดินน้อยเสี่ยงเมียงก็เลยตีให้แมวตกใจเรียกว่าจะละแมวโมเมนต์ก้นเด้อเนาะแมวตัวนั้นเจ็บแล้วก็ดิ้นและก็แลนไปแลนมานะครับแลนไปวงกว้างเสี่ยงเมียงก็ถือค้อนไล่ตีแมวไปเรื่อยๆแมวแลนไปสุดเขตมองใดลาวก็ให้คนหละเอาลักไปปักไว้นี่เป็นเขตแดนของเราเป็นเครื่องหมายแสดงว่าแมวแลนดินตายมาฮอดมองนี้แล้วพี่น้องครับแมวมันก็แลนหนีไปเรื่อยๆกินบริเวณกว้างออกไปเรื่อยๆกว่าแมวสิหมดแห้งบาดนี้เป็นเท่าใดจากแต่เซาๆจนกระทั่งสายๆแมวจึงมืดแห้งโอ้ยไม่ไหวแล้ววิ่งมาจนเหนื่อยแล้วคนก็เมื่อยแมวก็เมื่อยปรากฏว่าได้ที่ดินเป็นบริเวณกว้างอย่างใหญ่เจ้าของที่ดินเก่าบ่อยากให้เสี่ยงเมียงแล้วบ่ยอมยกให้แต่ว่าเฮ็ดได้ล่ะขัดคำสั่งของพระราชบ่ได้เลยบ่มีผู้ใดกล้าขัดขืนเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินเก่าทั้งหลายก็เลยบ่ยอมพากันเดือดร้อนไปตามๆกันจากนั้นก็ร่วมตัวกันพากันไปเฝ้าพระราชาขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพเจ้าเดือดร้อนเป็นการใหญ่เสียงเมี่ยงเอาที่ดินไปแล้วพระราชาได้ฟังแบบนั้นก็เอากระสิคืนค่ำกับบ่ได้ได้นี่สิยกที่ดินเท่าแมวดินตายให้กับเสียงเมี่ยงไปแล้วพระราชาก็เลยจำเป็นต้องไถ่ที่ดินจากเสียงเมี่ยงเอามาคืนให้เจ้าของที่ดินเก่าทั้งหลายจากนั้นพระราชาก็พระราชทานที่ดินขนาดตามสมควรและก็ให้ตำแหน่งกับเสี่ยงเมียงนี่ละที่ดินเท่าแมวดินตายเนาะพี่น้องเนาะส่วนแม่ใหญ่ที่ดินลาวหันซ้ำแมวดินตายอลี อยากได้ซ้ำใดก็บ่ได้อีกแล้วเมื่อเท่านั้นแล้วเนาะแม่ใหญ่เนาะ

เสียงเมงตอนนางสนมขี่ใส่เฮือนทองหลังจากเสียงเมงได้ที่ดินมีที่ดินมีเงินมีทองนะครับตอนนี้ก็หลายเติบแล้วถึงอกถึงใจพระราชากับพระราชทานเฮือตอนนี้เราก็สร้างเฮือนขึ้นมาแล้วช่วงนั้นเล่ามั่วแต่ยุ่งอยู่กับการจัดตกแต่งเฮือนสร้างลานแปนลืมเวลาฮอดไปทำหน้าที่ราชการลืมเวลาฮอดไปเฝ้าพระราชาพระราชาเองก็บ่เห็นสิ่งเมียงหลายมือหลายเงินก็เลยสงสัยว่าสิ่งเมียงนี่ไปเอ็ดยังอยู่น้อคือบ่มาเข้าเฝ้าคือตะกี้น้อก็เลยให้คนไปนำไปเบิ่งไปตามพอมาฮอดเฮือนนะครับไปคนไปตามก็มาบอกว่าสิ่งเมียงพระราชาเฮือไปเฝ้าเด้อสิ่งเมียงกลับไปพระราชาก็เลยถามไห้เมียงลายมือมานี่ตัวไปเอ็ดหยังอยู่บ่มาเข้าเฝ้าจักเถืองเสียงเมียงก็ตอบว่าข้าพระองค์เฝ้าเฮือนทองอยู่ยานขี้ขโมยมาลักก็เลยบ่ค่อยมีเวลามาเข้าเฝ้าพะยะค่ะเสียงเมียงเพิ่นก็ได้ว่าจากนั้นเสียงเมียงก็กลับไปบ้านไปนอนอ่อนซ่อนเฮือนไม้ของตัวเองต่อแล้วนอนขากระดิกหางอยู่เอ้านอนแนวใดอันนี้เนาะนอนต้องนอนเอาขาใกล้หน้าภาคอยู่ละวะเอ้าแห้งนักไปกว่าเก้าอันนั้นนอนขาขึ้นห้างจังแม่นเนาะกระดิกขายึดดิกๆๆอยู่เพิ่นมีความสุขสะอ่อนเฮือนทองตัวเองพระราชาก็คิดว่าโอ้เสียงเมียงมีเงินหลายปานนั้นเนาะน้องมีเงินหลายปานนั้นบ่จังสร้างเฮือนทองเราก็คิดแล้วเอ๊ะเสียงเมียงมันเอาเงินมาแต่ใส่เนาะเฮากับพระราชทานเฮือน้อยเดียวนึงละว่ามื้อต่อมานะครับพระราชาเสด็จไปเบิ่งฮอดเฮือนฮอดเฮือนเสียงเมียงละจังฮู้จักว่ามันบ่แม่นเฮือนทองเป็นบ่แม่นเฮือนทองคำพระราชาก็อยากหายแห้งแล้วหาสว่าเสียงเมียงขี้โตพระราชาเสียงเมียงก็เลยว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพเจ้าบ่ได้ขี้โตนะคำว่าเฮือนทองนี่ก็คือเฮือนทองหลางเป็นเฮือนที่ใส่ไม้ทองหลางเฮ็ดนี่ๆๆอันนี้ไม้ทองหลางนะอันนี้ก็ไม้ทองหลางอันนั้นก็ไม้ทองหลางพระราชาอยากหายตื่มเข้าไปอีกนะครับหาว่าเสียงเมียงเล่นคำและก็หาว่าเสียงเมียงเว้าให้เข้าใจผิดก็เลยให้สร้างนางสนมกำนันที่ติดตามมานางสนมกำนันพะยะคะเสียงเราก็ดีกว่านี้อยู่ดอกเนาะพระราชาสร้างให้นางสนมกำนันไปขี่ใส่เฮือนบักเสียงเมียงนางสนมทั้งหลายพี่น้องกระหู้แซวแล้วพากันเอาเราหยุดจะบังกกเสานะเพิ่นว่าเราก็จะมาหย่องย่ออยู่นี่แหละทางขึ้นนะเราจะเอามุมซ้ายนะเธอเอามุมขวานะตั้งคนตั้งไปนั่งยองยองลงไปแล้วเนาะไปนั่งพากันไปนั่งขี่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยพากันขี่ไปนั่มหัวไปนั่มแล้วเอ้าแซวกันไปนั่มละเธอทำไมมันออกมาไม่เป็นตอนละเพิ่นว่า มันจะลวกจอกๆนั่นบังคับให้มันออกเป็นตอนสิ โอ้ยแม่หยังเนาะบาดนี่เนาะแม่ใหญ่เนาะกินข้าวบ่แซ่บละเด้อหัวไปนํานะครับยิ้มไปนําเว้ากันไปนําจะละกันไปนําเสียงเมียงบ่พอใจแห้งแล้วเจ้าของเฮือนเนาะบ่พอใจที่ถึงนางสนมมาขี่ใส่เฮือนคิดหาวิธีแก้และก็เล่นงานพระราชาสั่งให้ไปขี่บอกขี่ซื้อพวกนี้ป้านางสนมนี่ก็ได้เหี้ยวพอแม่ตดนำบ่ได้แล้วมันผิดคำสั่งเสียงเมียงเห็นแบบนั้นได้ยินจังสันนะครับมือก็ถือแซมาใดนางสนมกำลังนั่งยองยอคุยกันอยู่ดีๆถึงไม่แซเสียงเมียงฟาดเปี้ยฟาดเปี้ยก็เป็นหลายคนจนนางสนมเจ็บปวดให้ไปตามๆกันเต้นเยาะเต้นย่องกระโดดเยาะกระโดดย่องแล้วไม่ไหวแล้วผมว่าไปแล้วนางสนมจมนะครับให้ไปเฝ้าพระราชาไปฟ้องพระราชาให้ลงโทษเสียงเมียงเสียงเมียงก็บอกว่าฟ้องโลดเชิญได้เฮ็ดตามคำสั่งพระองค์แล้วแต่ถึกเสียงเมียงเอาแซมาไล่ตีเบิ่งตีเบิ่งตีคนลายเบิ่งนี่คนอีสานลายกักซากเลยพะยะค่ะในที่สุดพระราชาก็ฮ้องเสียงเมียงมาถามเสียงเมียงก็บอกว่าอันนางสนมพวกนี้บ่เฮ็ดตามคำสั่งพระราชาพระราชาสั่งให้ไปขี่ใส่เฮือนของกระหม่อม
แต่เฮ็ดอันใดนางสนมพวกนี้ไปตดใส่น้ำไปเหนียวใส่พร้อมบ่ยะค่ะกระหม่อมก็เลยลงโทษเพิ่นว่าวัลซาก็เอาผิดเสียงเมียงบ่ได้อีกตามเคยเนาะว่าแต่แม่ใหญ่ได้ล่ะเนาะเกี่ยวหยังกับคอยบ่ได้เกี่ยวหยังห้องหาซื้อเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่เห็นเพื่อนเด้อ
1: ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: ซอยเนี่ยเด้อจากเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปาก

เอกรอนิกชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ

กราบกำงามมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความมุ่นซื่น1ชั่วโมงโดยประมาณมงนี้นะครับกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองกลับมารับใสอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาเพียงมวลๆมาฝากเอาสิ่งดีๆมาฝากมาตอนกันอีกครั้งหนึ่ง10นาฬิกาเป็นต้นไปถึง11นาฬิกามงนี้ครับวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยมีทั้งชนิดครีมนวดและชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งโดยครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขนาด30มิลลิลิตรราคา120บาทสามารถสั่งซื้อและส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349ยังไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปพี่น้องที่ใส่แล้วถ้าดีก็อย่าลืมบอกต่อในเด้อพี่น้องที่ซื้อซ้ำก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในเดือนตุลาคมนะครับเรามีแพ็กเกจใหม่ขนาด14กรัมมาฝากราคาพิเศษเหมาะสำหรับพี่น้องที่จะทำเป็นของฝากของจำร่วยในการสวดภาวนาในเดือนตุลาคมด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามหรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยุนาโพเรดิโอหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนะครับมื้อนี้วันที่2ของเดือนตุลาคมแล้วพี่น้องที่เกษียณอายุราชการมื้อนี้เป็นอันใดเนาะขึ้นฮอดมงทำงานอยู่บ่บางคนก็ขึ้นฮอดได้เนาะบางคนก็บอกว่าโอ้ยสบายแล้วหมดภาระแล้วว่าซั่นเด้แต่ว่าหลายคนก็มีงานต่ออีกได้บาทนี่งานสังคมก็เยอะงานส่วนตัวก็แย่นะครับทำชีวิตให้มีคุณค่าต่อสังคมเพราะตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้น 100% แล้วนั่นเองครับในส่วนพี่น้องทางบ้านเฮาเป็นอันใดเนาะมื้อนี้เนาะนะครับฝนคือสิบ่ตกแล้วล่ะเนาะแม้พยากรณ์อากาศจะบอกว่าฝนสิตกอยู่ไดแต่ว่าเบิ่งส่งแล้วนี่บ้านเฮานี่ผมว่าคือสิมืดแล้วล่ะฝนเนาะอีเมเนาะเพราะแต่ละมือแต่ละมือนี่โอ้ยแดดจ้าแล้วก็ฮ้อนแสนฮ้อนบ่แม่นฮ้อนธรรมดาเลยมาหาฮ้อนด้วย แต่อย่าให้ใจเฮาฮ้อนนําเด้ออีเมเด้อส่วนคนละครึ่งพลัสใสแล้วบ่อีเมเอ้ยไปใสเด้อสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด้เป็นจังได๋ไปกดใสหรือยังอ้าวอย่าลืมได้ไปใสได้เดี๋ยวเงินเหลือได้เงินกองทุนพุ่นดอกเหลือเนาะเฮาไปใสบ่หมดเด้โคตาเฮาใส่บ่หมดเนาะคนละครึ่งพลัดมื้อละ200บาทเด้อมื้อละ200บาทเอ้าฟังเพลงม้วนๆซะก่อนนะครับช่วงนี้

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ชายแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตู้นี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทื่อครับ3เทื่อนวดแขนนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบหนึ่งละได้เขาจัดรายการ2ช่วงเนาะแล้วก็ช่วงยามมื้อแรงมื้อแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือช่วงที่เจ็บนะ SVS งานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทื่อนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่สิใช้เวลาหึงอยู่เด้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงเด้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่เด้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทื่อในการสกัดแต่ละเทื่อต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าสิได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้บ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนะได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกเด้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะไทยมันจังสิอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอวยนี่ล่ะลูกยางก็กงโกกงโกอยู่บ่เศร้าอาทิตย์ต่อมากกับคืดใดเอ๊สมัยตะกี้ผมถึกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทาเอ๊มันเจ็บแบบนี้เป็นหยังเขาจังเอาวานสุนมาข่มเออก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ้งน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุน ก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นเนนี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพลินนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาไกลตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกในอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจังน้อยเด้สิแพงในจังน้อยซองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาทซองขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่ส่ง100กว่าก็มีเด้ในลาซาด้าเพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอ่ะอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเพิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะ จักสันล่ะ

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซามูลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรง

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

Chronic ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กโทร

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล
0: ้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: นาภูเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naphuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคือทอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนสุไทยทางวิทยุนาภูเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเรานะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่2พฤศจิกายนนะครับวันที่2พฤศจิกายนมื้อนี้ตรงกับวันศุกร์วันที่2ของเดือนตุลาคม1ปีมี365มือครับผ่านไปแล้ว275วันยังคงเหลืออีก90วันจะถึงวันสิ้นปีใน275วันขอบคุณพระขอบคุณสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลเฮามาโดยตลอดทั้ง275วันแต่อีก90มือนี้สิมีเพลิดเกิดขึ้นหรือบ่ก็ฝากทุกเรื่องราวไว้ในพระเมตตาของพระสำหรับพี่น้องทางคาทอลิกของเราทางคริสต์ส่วนพี่น้องทางพุทธก็ฝากไว้กับสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมื้อนี้เฮามีอายุมาถึงวันนี้ได้ทุกวันนี้ได้ก็เป็นบุญแล้วเนาะอีเมเนาะเพราะฉะนั้นก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดกันแล้วกันเด้ออีเมเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอารวมถึงผมด้วยนะครับพี่น้องครับขอบคุณข่าวมื้อนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจปบรีพอร์ตแล้วก็เฟซบุ๊กของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเฟซบุ๊กของอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนอื่นต้องขออภัยพี่น้องเมื่อวานนี้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์มีปัญหานะครับเข้าโปรแกรมและก็จัดรายการไม่ได้ก็เลยฟังเพลงตลอดเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ก็เกือบจะเข้าไม่ได้โปรแกรมอื่นๆก็ต้องทำระบบใหม่หมดเลยนะครับก็ทำยังไม่แล้วเสร็จวันนี้ก็ส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราได้เพียง1ช่องทางส่วนช่องทางอื่นๆก็ยังคงติดตั้งไม่แล้วเสร็จนะครับในส่วนของข่าวรายการนี้ก็ยังเริ่มต้นตุกตะกักอยู่เช่นเคยต้องขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อพี่น้องทางติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุของเราตลอดจนทางระบบออนไลน์เนื่องจากว่าที่ผมนำเรียนนะครับคอมพิวเตอร์มีปัญหาต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์แล้วก็ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่มันก็เลยซาในจักหน่อยนะครับเหตุการณ์สำคัญในมื้อนี้ครับ2ตุลาคมในอดีตมีเพลิดเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้เมื่อปี2412เป็นวันเกิดของมหาตมะคานาธีนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและก็เอกราชของอินเดียซึ่งชื่อเต็มของท่านก็คือโมฮันทัสการามจันคานาธีซึ่งเกิดที่จังหวัดไรบันดารัฐคุชราชทางตะวันตกของอินเดียในวรรณะแพทย์หรือวรรณะพ่อค้าบิดาเป็นข้าราชการมารดาเป็นแม่บ้านที่เคร่งศาสนาคานาธีแต่งงานตั้งแต่อายุ13ปีครับตามธรรมเนียมของชาวฮินดูในสมัยนั้นในวัยเด็กเขาไม่ใช่คนเรียนเก่งหรือมีความสามารถพิเศษอย่างปรากฏใดชัดเจนญาติจึงแนะนำให้เขาไปเรียนที่อังกฤษประเทศเจ้าอาณานิคมของอินเดียในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นเพื่อเปิดโอกาสก้าวหน้าทางการงานในอนาคตคานาธีเราก็ไปนะครับไปที่อังกฤษในวัย18ปีเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเรียนจบแล้วก็กลับมาอินเดียก่อนจะเดินทางไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ประเทศแอฟริกาใต้ประเทศอาณานิคมของอังกฤษที่อินเดียอพยพไปทำงานกันมากที่นั่นปรากฏว่าที่นี่นะครับที่แอฟริกาใต้ก็ได้พบประสบการณ์เหยียดสีผิวตั้งแต่แรกๆที่ไปถึงวันแรกที่ไปถึงก็คือซื้อตั๋วรถไฟชั้น1แต่ถูกขับไล่ให้ไปนั่งชั้น3แต่เขาไม่ยอมจึงถูกจับโยนลงจากรถไฟความอับอายครั้งนั้นกลายเป็นจุดประกายให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงสังคมจากนั้นเขาก็จัดชุมนุมชาวอินเดียอันนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิของชาวอินเดียในแอฟริกาใ
เมื่ออังกฤษออกกฎหมายห้ามชาวฮินดูแต่งงานกับมุสลิมคานาทีก็กล่าวปราศรัยโจมตีกฎหมายฉบับนี้จนเกิดการประท้วงในวงกว้างทั่วแอฟริกาใต้ทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปในที่สุดคานาทีก็กลับอินเดียในปี2458ขณะนั้นชาวอินเดียก็อยู่ในห่วงของความสิ้นหวังที่จะเป็นอิสระจากอังกฤษนะครับแต่ว่าคานาทีก็พยายามปลุกระดมชาวอินเดียให้ลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชเมื่อเกิดสังหารหมู่ชาวอินเดียที่อมริสาในปี2462ครั้งนั้นชาวอินเดียรู้สึกโกรธแค้นมากอยากจะแก้แค้นก็คืออยากจะแก้แค้นคืนแต่ว่าคานาทีก็ได้กล่าวปราศัยให้ประชาชนเปลี่ยนความโกรธเป็นการให้อภัยจนกลายเป็นหลักอหิงสาหรือสัตยาเคราะห์นั่นเองครับจากนั้นก็หาวิธีต่อต้านอังกฤษโดยการปฏิเสธกฎหมายอังกฤษที่ไม่เป็นธรรมเช่นกฎหมายผูกขาดเกลือซึ่งคานาทีนำชาวอินเดียที่นับแสนเดินทางไกลไปผลิตเกลือที่ซอสมาในปี2473นอกจากนั้นเขายังชวนให้ชาวอินเดียนำเสื้อผ้าของชาวอังกฤษมาเผาไฟแล้วก็หันไปสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองคานาทีทำเป็นตัวอย่างโดยการปั่นได้เองและก็นุ่งผ้าฝ้ายพื้นเมืองเนื้อหยาบสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเป็นกิจวัตรคานาทีก็ถูกจับและก็จำคุกหลายครั้งโดยไม่ขอประกันตัวในที่สุดท่ามกลางกระแสกดดันจากนานาชาติอังกฤษจึงยอมคืนเอกราชให้กับอินเดียในวันที่14สิงหาคมปี2490นั่นเองครับส่วนชาวมุสลิมก็แยกออกไปตั้งประเทศเป็นประเทศปากีสถานจนเกิดความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับมุสลิมที่มีการประทะกันจนมีผู้เสียชีวิตกว่า 500,000 คนคานาทีก็ออกมาประท้วงในการอดอาหารแต่พวกหัวรุนแรงทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการที่คานาทีต้องการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวในที่สุดก็ถูกลอบสังหารโดยนาทุรามกอดเตซึ่งก็เป็นชาวฮินดูหัวรุนแรงซึ่งก็เชื่อว่าคานาทีสนับสนุนฝ่ายอิสลามขณะเดินทางไปสวดมนต์ที่กรุงนิวเดลีเมื่อ30มกราคม2491ขณะที่มีอายุ78ปีนั่นเองครับซึ่งประชาชนก็นับล้านร่วมไว้อาลัยในพิธีศพซึ่งจัดขึ้นยาวนานกว่า13วันโดยเหตุนี้คานาทีจึงเป็นผู้นำในการเรียกร้องอิสรภาพของอินเดียคืนจากอังกฤษโดยใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงและก็ยึดมั่นอยู่บนหลักอหิงสาซึ่งต่อมาก็ได้การกลายมาเป็นต้นแบบของการประท้วงอย่างสันติของคนทั่วโลกนั่นเองครับนี่คือที่มาที่ไปของทั้งปากีสถานทั้งอินเดียและก็คานาทีครับวันนี้2ตุลาคมเมื่อปี2447เป็นวันเกิดของแกรมกรีนซึ่งเป็นนักเขียนชาวอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในศตวรรษที่20เกิดขึ้นเกิดที่เมืองเบิร์กแฮมสเตดซึ่งก็อยู่ในมณฑลฮาร์ฟอร์ดไซด์ในครอบครัวชั้นสูงพ่อเป็นครูใหญ่ชีวิตตอนเด็กๆไม่ค่อยมีความสุขนักแล้วก็ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจำพยายามที่จะฆ่าตัวตายหลายครั้งขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดผลงานรวมบทกวีเล่มแรกของเขาก็ได้รับการตีพิมพ์แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักเรียนจบแล้วก็เริ่มทำงานในวงการหนังสือพิมพ์ผลงานนิยายเล่มแรกก็คือ The Man With Tin ซึ่งก็ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี2472จากนั้นก็ตัดสินใจออกมาเป็นนักเขียนเต็มตัวเมื่อปี2475ผลงานต่อมาก็คือ Stambro Crane ซึ่งประสบความสำเร็จทำให้เขามีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับเมื่อปี2493การ์ตูนเรื่องพีนัทได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในหนังสือพิมพ์7ฉบับในสหรัฐอเมริกาการ์ตูนเรื่องนี้วาดโดยชาชูสซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์เขาทำให้ตัวการ์ตูนตัวอย่างชาลีบราวน์และก็หมาน้อยสนุปปี้ทำใหเป็นตัวการ์ตูนที่ยอดนิยมไปทั่วโลกการ์ตูนพีนัทมีผู้อ่านกว่า355ล้านคนใน75ประเทศและก็ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รวมแล้วประมาณ 2,600 ฉบับและตีพิมพ์เป็น21ภาษาด้วยกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตส่วนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเพียงร้อยละ30ส่วน7วันข้างหน้าครับ 2-3 ตุลาคม
จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึงร้อยละ30นั่นก็หมายความว่าจะลดลงแล้วครับความเร็วของลมก็ยังคงอยู่เหมือนวันนี้ก็คือ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วน4ถึง5ตุลาคมพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ครับความเร็วของลมก็อยู่ที่15ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน6ถึง7ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงร้อยละ20ถึงร้อยละ30ของพื้นที่นี่คือพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึง7ตุลาคมจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนทางด้านของสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็มีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายให้ได้ติดตามครับแต่ว่าทางหนังสือพิมพ์อื่นๆก็มีเรื่องของอุทกภัยเราจะไปกันที่สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ได้พาดหัวข้อข่าวประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับหนึ่งอากาศแปรปรวนช่วง 4-7 ตุลาคมเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเช็คจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งก็เป็นฉบับที่1โดยระบุว่า 4-7 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราด้วยส่วนวันที่5และวันที่6บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงส่วนวันที่7ตุลาคมด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงครับทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยโดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยอันหนึ่งในช่วง 8-12 ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยแล้วก็วางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพไปที่ปภ.ครับปภ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้1ตุลาคมก็เผยว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่30จังหวัดครับ30จังหวัดยังคงมีอุทกภัยซึ่งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่30จังหวัดไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีและระยองนอกจากนั้นก็จะมีตราดจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และก็ชุมพรรวมไปถึงกรุงเทพมหานครรวมแล้วทั่วประเทศ191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้าน 1,177,404 ครัวเรือนนะครับถ้าเป็นคนเท่าไหร่3ล้านกว่าคนอันนี้ก็เป็นครัวเรือนนี่1ล้านนะถ้าเป็นรายบุคคลก็อยู่ที่3,352,395 คนอันนี้เป็นข้อมูลของ
ทางด้านปภ.หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทั้ง30จังหวัดครับมาดูว่าจังหวัดที่จะต้องระวังเป็นพิเศษระวังเป็นพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบุรีรัมย์เกิดน้ำท่วม4อำเภอได้แก่นางรองเฉลิมพระเกียรติประโคนชัยพระพลาชัยรวม30ตำบล244หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 2,855 ครัวเรือนตอนนี้รายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วนะครับที่บุรีรัมย์ส่วนที่ชัยภูมิครับชัยภูมิเกิดน้ำท่วม2อำเภอได้แก่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสรวม9ตำบล20หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ18ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดระดับลงแล้วครับส่วนที่สุรินทร์ครับสุรินทร์เกิดน้ำท่วม2อำเภอได้แก่พนมดงรักอำเภอปราสาทรวม10ตำบล65หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ200ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทางด้านอุทกภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรายังมีภาคกลางภาคตะวันออกยังไม่นับนะครับยังมีอีกเยอะทีเดียว30กว่าจังหวัดครับนะครับ30กว่าจังหวัดดังที่ผมนำเรียนจังหวัดและสถิติของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองครับคราวนี้ก็มีข่าวเรื่องของการให้การช่วยเหลือครับซึ่งปภ.ก็แจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำเกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม65จังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมวันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 8:00 นนะครับโดยยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกทม.พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีอันนี้ผมก็จะไม่นำเล่านะครับรายละเอียดเพราะว่าสกลนครนครพนมของเราไม่อยู่ในเขตประกาศพื้นที่เกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยนะครับก็ผ่านไปนะครับมาที่ข่าวคาทอลิกของเราครับไปที่เพจอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ก็บอกว่าขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงในการเปิดตัวการแสดงละครเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองครวันที่23ตุลาคมเวลา 17:30 นณสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณะสกีสองครมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ก็จะเปิดตัวการแสดงเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองครการแสดงยิ่งใหญ่อลังการนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวแห่งความเชื่อบุญยราศีมรณะสกีทั้ง7แห่งสองครผู้ยืนหยัดในความเชื่อท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเบียดเบียนและก็เลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตนเชื่อแม้ต้องเผชิญกับการสูญเสียและการเสียสละชีวิตนี่ไม่ใช่เพียงการนำเรื่องราวในอดีตกลับมาเล่าอีกครั้งแต่ก็คือการพาผู้ชมกลับไปสัมผัสความกล้าความกล้าหาญการตัดสินใจความกลัวและความเชื่อของคนธรรมดาคนหนึ่งผู้ที่จะเลือกยืนหยัดในช่วงเวลาที่การเป็นคริสเตียนต้องแลกด้วยสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะครับท่านที่จะไปร่วมวันที่23ประชุมวันที่23 17:00 นอย่างที่ผมนำเรียนนะครับสิ่งที่จะได้ชมในการแสดงครั้งนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดขึ้นมาอีกครั้งณ2ครบนผืนแผ่นดินซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุจริงสถานที่ที่ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีชีวิตเคยภาวนาเคยหวาดกลัวเคยตัดสินใจและท้ายที่สุดก็ได้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตของตนเองครับนี่ก็วันที่23ตุลาคมนะครับการแสดงเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองคนเวลา 17:30 นาทีอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับในโอกาสฉลอง37ปีบุญยราศีสองคนการแสดงครั้งยิ่งใหญ่สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณะสกีสองคนนะครับก็ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่พระธาตุบุญยราศีทั้ง7แห่งสองคนโดยคุณพ่อมีคาเอลเฉลิมขอประครับมีคาเอลธัญญาศรีอ่อนประธานในพิธีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นนะครับที่สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขี2ครไปที่โป๊ปรีพอร์ตนะครับช่วงสายของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงพบคณะผู้แทนจากเฮรากรุฟบริษัทสาธารณูปโภคของอิตาลีซึ่งได้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าเฝ้า
ในวาติกันโอกาสนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ทรงกล่าวกับพวกเขาเหล่านั้นถึงหน้าที่ของมนุษย์ในการดูแลและปกป้องโลกและการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการทิ้งขว้างไปสู่วัฒนธรรมแห่งการดูแลนะครับซึ่งก็สรุปได้ว่าเมื่อวานนี้พระองค์ทรงย้ำคริสตชนต้องปฏิเสธวัฒนธรรมการทิ้งขว้างและใช้สิ่งสร้างอย่างรู้คุณค่าเพราะเราสามารถสู้กับวัฒนธรรมนี้ได้ด้วยวัฒนธรรมแห่งการดูแลและพระองค์ก็ทรงเตือนนะครับว่ามนุษย์กำลังใช้ทรัพยากรอย่างไร้การควบคุมขณะที่ขยะจำนวนมหาศาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและก้าวข้ามการบริโภคแบบใช้แล้วทิ้งนั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนวัฒนธรรมแห่งการดูแลวัฒนธรรมนี้ต้องไปไกลกว่าการดูแลสิ่งของต้องดูแลทั้งการทำงานของผู้คนศาสนจักรต้องเป็นกลุ่มแรกที่ลงมือทำสิ่งที่ตนเองประกาศสอนนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนอกจากนั้นก็ยังตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพโทรสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349ขวดละ50บาทสำหรับครีมนวดแบบน้ำชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับราคาขวดละ120บาทเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาอีพวกอีเมลเอาไว้นะครับทดลองเอาไปใช้เบิ่งเด้อนะครับครีมนวดสมุนไพรปรับพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรปรับพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้ลูกกระอุ้ยนางกระอุ้ยอุ้ยมันลำบากมันทรมานครับบ่ต้องทรมานบ่ต้องลำบากอีแล้วอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาครีมนวดสมุนไพรพรับพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปลองใส่เบิ่งไปลองใส่เบิ่ง1ขวดมีขนาด30กรัมนะครับใส่ได้ประมาณ1อาทิตย์สำหรับท่านที่ทาเช้าเที่ยงเย็นหรือ3เวลาหรือหลายกว่าหันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะทาหลายเด้ถ้าทาหลายมันสิหมดไวนะครับมันสิหมดไวบ้านปมห้องยากะพะเนาะนะครับมันสิออกหอนน้อยๆนึงนะครับหลังจากนั้นก็สิดีขึ้นนะครับลืมไปเลยโดยเฉพาะหมดแมงไม้กัดตอดนะครับหรือตอดตอดแตนตอดนะทาสักพักก็จะลืมเจ็บไปเลยแมงงอตอดนี่ทาแป๊บเดียวครับถ้ามันทาแป๊บนึงแล้วมันก็ไข้ขึ้นไข้ขึ้นแล้วก็ลืมไปเลยว่าเจ็บนะมันเจ็บแห้งได้แมงงอตอดเนาะนะครับแมงงอตอดมันเจ็บแห้งเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปแบบลุคกิ้งเอาไปทาเบิ่งเด้ออีเมเดอร์ลองทาเบิ่งขอบคุณพี่น้องที่ใส่แล้วก็บอกต่อใส่แล้วก็ยังมาซื้อหลายรอบนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงสิ้นปีและในช่วงเดือนตุลาคมนี้เราก็จะผลิตแบบขวดเล็กๆนะครับเพื่อเป็นของชำร่วยพี่น้องที่สวดภาวนาในหมู่บ้านอยากจะสอบถามราคาอยากเอาไปเป็นของชำร่วยของฝากติดไม้ติดมือฝากไอฝากน้องราคาพิเศษนะครับขนาดเพียง14กรัม14กรัมตอนนี้ผลิตและจำหน่ายที่วิทยุนาโพเรดิโอของเราซึ่งเป็นที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและก็ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดมาติดตามข่าวมื้อนี้กันต่อนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เข้าสู่รายการช้าข่าวอาจจะไม่ครอบคลุมอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทั้งที่เตรียมไว้เยอะแล้วก็ไปติดตามช่วงเที่ยงวันอีกครั้งนะครับช่วงก่อนเที่ยงเด้อก็จะเป็นข่าวที่มีเยอะกว่านี้เต็มชั่วโมงในช่วงของ11นาฬิกาพี่น้องครับไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีรับเบาะแสผ่านเพจสั่งการทีมพิฆาตยาเสพติดอำเภอภูพานลุยปราบยาเสพติดบ้านภูพานตำบลโคกภูรวบ1รายเมื่อวานนี้14นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายอัศวินศรีคำคลิปนายอำเภอภูพานก็มอบหมายให้นายพิระชัดพรมดีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายมั่นคงนำกำลังสนธิอสภูพานลงพื้นที่ตรวจสอบตามเบาะแสจากเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกรณีมีบุคคลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่บ้านภูพานตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครผลการปฏิบัติงานก็จับกลุ่มผู้ต้องหาเพศชายอายุ24ปีได้1รายตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายแจ้งข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านแจ้งเราจับผู้ว่ารณิดาทำทันทีสกลนครเมืองแห่งความสุขนั่นคือ#ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและอีกเช่นเดียวกันนะครับที่อำเภอกุสุมานของเราก็มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน2569เมื่อวานนี้นะครับ1ตุลาคมเวลา8นาฬิกาณหอประชุมอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยนางสาวนุสราขันเขตในอำเภอกุสุมานก็เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในการเริ่มต้นปีงบประมาณ2570ประเด็นในการประชุมที่สำคัญก็คือรับชมการมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านโทรทัศน์กรมการปกครองการแจ้งข้อมูลข่าวสารการสั่งการและเรื่องเพื่อทราบปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่นี่คือวาระสำคัญเมื่อวานนี้นะครับอำเภอกุสุมานประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสกลนครเมืองแห่งความสุขนั่นคือแฮชแท็กของอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเพจนี้นะครับส่วนทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยว
จากความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพื่อยกระดับการบริหารการจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนต่อยอดไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆมุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนครับแล้วก็กำหนดมาตรการแบบพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การดูแลเกษตรกรตรงกับสถานการณ์และความต้องการในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยหัวใจสำคัญของแอปนี้ก็คือการที่ให้ภาครัฐเนี่ยสามารถมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้าและนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นทั้งปริมาณราคาและก็แนวโน้มของผลผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แนวทางดังกล่าวจะเปลี่ยนการบริหารสินค้าจากการเกษตรโดยการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมพัฒนาการบริหารเรื่องปริมาณและราคาไปสู่คุณภาพและมูลค่าทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่แต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตการเก็บเกี่ยวจากการแปรรูปและก็การตลาดนั่นเองครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่4กระทรวงร่วมมือกันส่วนจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในชุมชนของเราหรือไม่อย่างไรก็รอคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งและก็ใช้อย่างไรนั้นก็รอประกาศใช้จากทาง4กระทรวงนี้อีกครั้งหนึ่งครับนักท่องเที่ยวตกตะลึงเดินทางไปเล่นน้ำทะเลกลับพบกองขยะมโหฬารจากน้ำท่วมถูกพัดเกยชายหาดที่บางแสนครับเมื่อวานนี้ภายหลังจากหลายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเกิดน้ำท่วมขังสูงเนื่องจากฝนตกหนักก็ส่งผลให้มีการระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยกระแสน้ำก็พัดพาเอาขยะเป็นจำนวนมากไปด้วยก่อนจะถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยบริเวณชายหาดบางแสนอย่างต่อเนื่องก็มีขยะจำนวนหลายตันครับบริเวณชายหาดและก็ยังมีลอยอยู่ในทะเลอีกจำนวนมากทางชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าปกติช่วงฤดูกาลนี้จะพบขยะลอยมาตามน้ำอยู่บ้างแต่ว่าครั้งนี้โอ้โหปริมาณมากเกินคาดโดยอาจจะถูกพัดมาจากแม่น้ำบางปะกงพร้อมฝากประชาชนนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดและก็ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วงนี้ผู้ประกอบการหาดบางแสนก็บอกว่าช่วงนี้ฤดูมรสุมประกอบกับมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ทำให้มีน้ำจืดและขยะไหลลงทะเลโดยเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเก็บขยะตั้งแต่ตีห้าจนถึงช่วงบ่ายก็ยังไม่สามารถเก็บได้หมดเพราะว่ามันมีหลายตันแล้วก็หาดบางแสนก็ยาวขณะที่ขยะก็ถูกพัดเข้าคลื่นเป็นระรอกระรอกเฉลี่ยแล้วเก็บได้ประมาณวันละ1ตันเท่านั้นเองครับส่วนใหญ่ก็เป็นขวดพลาสติกและก็ถุงพลาสติกไม่พบขยะมีพิษนะครับนี่ก็เรื่องราวของหาดบางแสนตอนนี้ขยะกองพเนินเทินทึกหลายตันนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับก็พยายามเก็บแม้ว่าจะเก็บได้วันละ1ตันเท่านั้นเองแต่ว่าหลายๆตันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอ่ะก็ส่งกำลังใจไปที่ชายหาดบางแสนชลบุรีครับวันที่3วันพรุ่งนี้ฉลองอารามกาลิสกาบูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อรับพระสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10 นาฬิกาเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะและรับพระคุณการุณด้วยเนื่องด้วยว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิเตอร์กาบูชินและก็วัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นเราไปร่วมฉลองอารามกาบูชินวันพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไปรับพระคุณการุณบริบูรณ์ด้วยและเช่นเดียวกันนะครับซิสเตอร์ก็ขอโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยเช่นเดียวกันครับวันที่10ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่ง2คอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ณตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาทั้ง2วัน
ส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหาไทคู่สกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 น.วันพุธที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองเปิดเสกขอเชิญร่วมเปิดเสกวัดใหม่วัดนบุญยูดาดอนเชียงคูนบ้านดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.ไปที่จังหวัดสกลนครครับขอเชิญชมความอลังการงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 20-26 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะวันที่25ตุลาคมครับเป็นไฮไลท์ปราสาทพึ่งชิงถ้วยพระราชทานในปีนี้มีการประกวดปราสาทพึ่ง3ประเภทได้แก่ปราสาทพึ่งโบราณปราสาทพึ่งประยุกต์และปราสาทพึ่งสร้างสรรค์โดยมีรางวัลชนะเลิศได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลรวม3ประเภทระหว่าง 21-25 ตุลาคมนี้นะครับจะจัดให้มีการแสดงปราสาทพึ่งบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครก่อนเคลื่อนย้ายไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเพื่อร่วมพิธีถวายปราสาทพึ่งในวันที่25ตุลาคมขบวนนำและขบวนจากชุมชนตลอดจนอำเภอต่างๆปีนี้มี10ขบวนครับนำเสนอความงดงามของปราสาทพึ่งศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนรำดนตรีและการแสดงจากสถานศึกษาในจังหวัดสกลนครประดับไฟตลอดเส้นทางสร้างบรรยากาศยามค่ำคืนให้สวยงามชมขบวนแห่ปราสาทพึ่งครั้งใหญ่25ตุลาคมนี้ส่วน21ตุลาคมจะมีพิธีเปิดงานและพร้อมพิธีสู่ขวัญและรำสู่ขวัญปราสาทพึ่งณประตูเมืองจังหวัดสกลนครวันที่25ตุลาคมเริ่มเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับอันหนึ่งการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปีนี้ณสนามจัดขึ้นณสนามแข่งเรือหนองหานหรือสะพังทองแบ่งการแข่งขันออก4ประเภทได้แก่ชายรุ่นใหญ่45ฝีภายหญิงรุ่นใหญ่45ฝีภายชายเล็กรุ่นเล็ก30ฝีภายและรุ่นเล็ก30ฝีและหญิงรุ่นเล็ก30ฝีภายส่วน10ถึง19ตุลาคมณลานวัฒนธรรมก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงเมืองสกลนครเทศกาลอาหารปลอดภัยจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการประกวดภาพถ่ายและการประกวดผ่านบายสีการประกวดสรพัญญะพื้นบ้านอีสานและการประกวดธิดาปราสาทพึ่งส่วน26ตุลาคมปิดท้ายงานด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรออกพรรษาพร้อมประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดปราสาทพึ่งและการแสดงปราสาทพึ่งณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนครพนมขอเชิญชวนชมงานประเพณีไหลเรือไฟปีนี้จัดขึ้น 16-27 ตุลาคมรวม12วัน12คืนณบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรนะครับมีเรือไฟจาก12อำเภอ12ลำและเรือโชว์จากมหาวิทยาลัยนครพนมจากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมรวมไปถึงจากทางวัฒนธรรมและประเพณีอาทิรำพิธโดยไฮไลท์ของงานจะจัดขึ้นในวันที่26ตุลาคมนะครับซึ่งวันนั้นก็คาดว่าซึ่ง26ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปร่วมงานเป็นจำนวนมากผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาก็ลงนามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยี AI นายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาก็ลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวนิมิตของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาพอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมก็ย้ำนะครับว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติได้ทางด้านรัฐเทนเนสซีเมื่อวานนี้นะครับรัฐเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาก็ประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบ200ปีโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบ200ปีค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538
ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐอเมริการะบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐอเมริกามีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้มีผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งของสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีธารน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า 2.2 ล้านล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิตบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อธารน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยเวลาในรายการของเราหมดลงแล้วนะครับข่าวทุกข่าวก็สามารถติดตามอีกครั้งในช่วง 11:00 น.กับข่าวค้นคนภูไททาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอวันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยประสงค์เนืองทองหรือหนุ่มน้อยคนภูไทยวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ร่างกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้มีแต่จมจ้า

0: ล้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ากหวันจะจากกันจาก

0: ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: จริงๆมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็น
2: แบบนี้ไม่เชื่อเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเสียใจนะ
0: คน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยวอลให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633338

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: วิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเคาน์เตอร์บุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตร

0: ันได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: เมื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระโอรสารนบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วและสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้
3: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบ70%เขื่อนศิริกิติ์ประมาณ80%และเขื่อนแควน้อยประมาณ70-80%ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.5 เหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
2: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ100และจำเป็นต้องระบายลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
4: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
2: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffi Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายกชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
6: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

ถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทย

0: ไปได้ด้านกองทัพ บกนำรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่ากองทัพ บกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรอดอจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอดอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงทีรองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นด้วยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจาติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่

0: เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตั๋วโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
3: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านปลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระ ผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
4: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินFly Dubaiว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลี ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
10: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออธิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกแอลทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสซาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบันโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: กรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมมหาวชิราของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
3: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาดอาสาสมัครกาชาดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
5: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
3: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
6: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่า

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปทานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ทางหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 50 นาทีใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: บทอ่านจากพระโอรสารนบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์
1: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ทอ่านจากพระวรสารหนังบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึง5และข้อที่10ขณะนั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นคนธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมองมาหมุนสื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: โอสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ได้ยินเสียงพิณเสียงแคนเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองเสียงเมงตอนคอที่ดินขนาดแมวดินตาย

สิ่งเมงตอนคอที่ดินขนาดแมวดินตายพี่น้องคือสิจำกันได้นะครับหลังจากที่พระเมืองล่งกาย่านแข้งบาลีแพ้ฟ้าวกับเมื่อบานของตนเองตอนนี้มหาเล่นก็เลยซึกออกมาหมดคู่แข่งแล้วอยู่ไปทำไมเพิ่นว่า บวชรอบสองแล้วได้เนาะตอนนี้ก็ซึกออกมาเป็นเสียงคือเก่าหละบวชพรรษาให้เนาะบวชแก่นาซื้อบวชแก่ปัญหาซื้อพระราษาก็ฮ้องเสียงเมียงมาสอบถามแล้วอ้าวเสียงเมียงไหนลองเล่าให้ฟังสิคัมภีร์ไตรปูกับคัมภีร์ไตรคตเป็นอย่างเจ้าคือห้องว่าไตรคตกับไตรปูเราอยากจะทราบนะพระราษาก็ได้เนาะเสียงเมียงก็เลยอธิบายให้ฟังขอเดชะพระอัญญามิผลกล้าวคัมภีร์ไตรปูก็คือห้อยกระปูหละมันไต่ไต่ไปไต่มาไต่ซ้ายไต่ขวาขนาดตีเส้นให้มันไต่เลยได้พะยะค่ะมันยังไต่ไปทั่วทีบ มันมีลายกักซากเป็นรอยเท้าของปูบ่มีผู้ใดอ่านออกดอกส่วนคำพี่ไตรคตนั้นก็เขียนเป็นคำพวนแน่คำวกคำวนแน่ผสมปนเปกันไปพระเมืองลังกาก็คิดว่าแม้นเป็นภาษาบาลีพะยะค่ะก็เลยบ่ฮู้จักความหมายของศัพท์พวกนี้โอ้จังสันติเสียงเมียงวลาซาพะยะค่ะเสียงเมียงก็ตอบว่าเอ้าลองแปลมึงดูคำที่เจ้าเขียนไว้ที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยอ่านออกแน่บ่ออกแน่หันใดพะยะค่ะ ปาลากีก็คือปีละกาโสติงก็คือสิงโตกินลังกิงก็คือกินลังกังคุตำโพก็คือโคตำพูโสสนีก็คือสีสาโนอันเดียวกับหัวโนนะถูกไหมหน้าสามนะอันเดียวกันเลยคนใหญ่หูจักดีไม่ใหญ่ตีเสาตีแรงฟาดแล้วฟาดอีกอยู่ย้อนไว้ไปการกบแจ้งจังมาพูดว่าไม่ได้กบเลยมื้อนี้ไม่ใหญ่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยไปการเมื่อคืนไม่ได้กบเลยก่อนสิขึ้นเฮือนเราก็เอาไมโครโฟนเสียงไว้ตลางเฮือนซะก่อนได้พี่น้องลองคิดเบิ่งว่าเราไปการกบหรือไปร้องคาราโอเกะเนาะสมพอจังสีสาโนเนาะไม่ใหญ่เนาะอย่าเผาหน้าพอใหญ่แล้วขยันไปหากินคู่มือได้ไม่ใหญ่ก็ได้ค่อยนอนอยู่เฮือนสบายเพิ่นว่าท่าแต่เอ็ดคู่กับแจงคู่มือพอใหญ่ไปหาการกบการเขียดเนาะเสียงเมียงกับแป๋ให้ฟังมัดพี่น้องเอ้ยสรุปแล้วความหมายที่เสียงเมียงเขียนคำผวนคำวกวนปีละกาสิงโตกินลังกังงัวเล่นต่ำผู้เขาจนหัวโนพอใหญ่มี่เห็นต้นตะโกหน้าเลื่อยเอาควานปะลุมาตัดแล้วก็ลิดตามันเอาะเล่าเห็นกระโทนหัวก็เลื่อยเอาปะมะอุดหูหัวโดยไซสั้นท่าขี้ยานะตะกี้เนาะ ขี้อย่างก็ขี้สุดเนาะพี่น้องเนาะก็ห้องสั้นเนาะขี้สั้นนะขี้สั้นบางเทือกอะห้องเอาอย่างก็เอาขี้ซี่เนาะประมาณนี้ล่ะกระโทนก็เลยเศร้าหูเล่าก็เห็นโลหัวอิก็เลยเอามาปะโดยไซสั้นท่าจนโลเศร้าหูเล่าก็เลยเอากระโลนั้นไปสะปาน้ำเลยแห้งปูปลากระมุดขี้ตมเล่นนี่ล่ะปะยะค่ะทั้งเม็ดก็แปลว่าจังสีล่ะคำแปลของเสียงเมียงให้พระราษาฟังพระราษาก็ได้ว่าพ่อฟังคำแปลของเสียงเมียงแล้วพระราษาถูกใจโอ้หูจักหาคำมาเนาะพระราษาถูกอกถูกใจพี่น้องส้มเสื้อยปัญญาของเสียงเมียงและก็เลื่อนตำแหน่งให้พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลกับที่ดินได้บาทนี้
เราจะให้รางวัลเป็นค่าตอบแทนนะกับสมองอันเฉลียวฉลาดของท่านพระราชาก็เลยมอบที่ดินให้เสี่ยงเมียงก็เลยบอกว่าโอ้ยบ่ต้องการที่ดินหลายดอกพะยะค่ะขอน้อยๆซ้ำกับมงแมวดินตายเท่านั้นล่ะพะยะค่ะโอ้เอาซ้ำนั้นตีเสี่ยงเมียงคือมักน้อยแท้ตู่พระราชาก็ได้เจ้ามักน้อยเนาะเอาได้ๆๆพระราชาทัดแล้วบ่ขึ้นค่ำได้เว้าเหลืองเสือเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งเสือน้อยเสือใหญ่เสือไล่เสือโคร่งมีทั้งเสือเมานำได้ดึกน้อยในยานเสือเมาเว้านิทานในดึกน้อยยานขนาดเสือเมาอันนี้คือการเสี่ยงเมียงกับไปหาแมวพี่น้องเอาแมวตัวใหญ่ๆมาเรียกแมวนี้ว่าแมวเมาคุณได้สือแมวจากเป็นใดพันใดนอสปีซีใดนอบัดนี้เสี่ยงเมียงไปหาเอาแมวตัวใหญ่ซื้อว่าแมวเมามาได้ตัวหนึ่งมาแล้วก็เอาค้อนตีแมวแล้วปั๊วปั๊วปั๊วปั๊วแต่ไม่ได้ตีแห้งตีเพราะให้แมวตกใจพี่น้องแมวก็ตกใจแล้วเนาะคันตีแห้งพันแมวสิตายข้ามองเราสิได้ขี้ดินน้อยเสี่ยงเมียงก็เลยตีให้แมวตกใจเรียกว่าจะละแมวโมเมนต์ก้นเด้อเนาะแมวตัวนั้นเจ็บแล้วก็ดิ้นและก็แลนไปแลนมานะครับแลนไปวงกว้างเสี่ยงเมียงก็ถือค้อนไล่ตีแมวไปเรื่อยๆแมวแลนไปสุดเขตมองใดลาวก็ให้คนหละเอาลักไปปักไว้นี่เป็นเขตแดนของเราเป็นเครื่องหมายแสดงว่าแมวแลนดินตายมาฮอดมองนี้แล้วพี่น้องครับแมวมันก็แลนหนีไปเรื่อยๆกินบริเวณกว้างออกไปเรื่อยๆกว่าแมวสิหมดแห้งบาดนี้เป็นเท่าใดจากแต่เซาๆจนกระทั่งสายๆแมวจึงมืดแห้งโอ้ยไม่ไหวแล้ววิ่งมาจนเหนื่อยแล้วคนก็เมื่อยแมวก็เมื่อยปรากฏว่าได้ที่ดินเป็นบริเวณกว้างอย่างใหญ่เจ้าของที่ดินเก่าบ่อยากให้เสี่ยงเมียงแล้วบ่ยอมยกให้แต่ว่าเฮ็ดได้ล่ะขัดคำสั่งของพระราชบ่ได้เลยบ่มีผู้ใดกล้าขัดขืนเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินเก่าทั้งหลายก็เลยบ่ยอมพากันเดือดร้อนไปตามๆกันจากนั้นก็ร่วมตัวกันพากันไปเฝ้าพระราชาขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพเจ้าเดือดร้อนเป็นการใหญ่เสียงเมี่ยงเอาที่ดินไปแล้วพระราชาได้ฟังแบบนั้นก็เอากระสิคืนค่ำกับบ่ได้ได้นี่สิยกที่ดินเท่าแมวดินตายให้กับเสียงเมี่ยงไปแล้วพระราชาก็เลยจำเป็นต้องไถ่ที่ดินจากเสียงเมี่ยงเอามาคืนให้เจ้าของที่ดินเก่าทั้งหลายจากนั้นพระราชาก็พระราชทานที่ดินขนาดตามสมควรและก็ให้ตำแหน่งกับเสี่ยงเมียงนี่ละที่ดินเท่าแมวดินตายเนาะพี่น้องเนาะส่วนแม่ใหญ่ที่ดินลาวหันซ้ำแมวดินตายอลี อยากได้ซ้ำใดก็บ่ได้อีกแล้วเมื่อเท่านั้นแล้วเนาะแม่ใหญ่เนาะ

เสียงเพลงตอนนางสนมขี่ใส่เฮือนทองหลังจากเสียงเมียงได้ที่ดินมีที่ดินมีเงินมีทองนะครับตอนนี้ก็หลายเติบแล้วถืออกถือใจพระราชากับพระราชทานเฮือตอนนี้เราก็สร้างเฮือนขึ้นมาแล้วช่วงนั้นเล่ามั่วแต่ยุ่งอยู่กับการจัดตกแต่งเฮือนสร้างลานแปนลืมเวลาฮอดไปทำหน้าที่ราชการลืมเวลาฮอดไปเฝ้าพระราชาพระราชาเองก็บ่เห็นเสียงเมียงหลายมือหลายเงินก็เลยสงสัยว่าเสียงเมียงนี่ไปเอ็ดยังอยู่น้อคือบ่มาเข้าเฝ้าคือตะกี้น้อก็เลยให้คนไปนำไปเบิ่งไปตามพอมาฮอดเฮือนนะครับไปคนไปตามก็มาบอกว่าเสียงเมียงพระราชาเฮือไปเฝ้าเด้อเสียงเมียงกลับไปพระราชาก็เลยถามไห้เมียงลายมือมานี่ตู่ไปเอ็ดยังอยู่บ่มาเข้าเฝ้าจักเถืองเสียงเมียงก็ตอบว่าข้าพระองค์เฝ้าเฮือนทองอยู่ยานขี้ขโมยมาลักก็เลยบ่ค่อยมีเวลามาเข้าเฝ้าพะยะค่ะเสียงเมียงเพิ่นก็ได้ว่าจากนั้นเสียงเมียงก็กลับไปบ้านไปนอนอ่อนซ่อนเฮือนไม้ของตัวเองต่อแล้วนอนขากระดิกหางอยู่เอ้า นอนแนวใดอันนี้เนาะเออนอนต้องนอนเอาขาใกล้หน้าภาคอยู่ล่ะว่าเอ้าแห้งนักไปกว่าเก้าอันนั้นนอนขาขึ้นห้างจังแม่นเนาะกระดิกขาอยู่ติ๊กๆๆๆอยู่เพิ่นมีความสุขสะอ่อนเฮือนทองตัวเองพระราชาก็คิดว่าโอ้เสียงเมียงมีเงินหลายปานนั้นเนาะน้องมีเงินหลายปานนั้นบ่จังสร้างเฮือนทองเราก็คิดแล้วเอ้เสียงเมียงมันเอาเงินมาแต่ใส่เนาะเฮากับพระราชทานเฮือน้อยเดียวนึงล่ะว่ามื้อต่อมานะครับพระราชาเสด็จไปเบิ่งฮอดเฮือนฮอดเฮือนเสียงเมียงละจังฮู้จักว่ามันบ่แม่นเฮือนทองเป็นบ่แม่นเฮือนทองคำพระราชาก็อยากหายแห้งแล้วหาสวาเสียงเมียงขี้โตพระราชาเสียงเมียงก็เลยว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล้าวข้าพเจ้าบ่ได้ขี้โตนะ คำว่าเฮือนทองนี่ก็คือเฮือนทองหลางเป็นเฮือนที่ใส่ไม้ทองหลางเฮ็ดนี่ๆๆอันนี้ไม้ทองหลางนะอันนี้ก็ไม้ทองหลางอันนั้นก็ไม้ทองหลางพระราชาอยากหายตื่มเข้าไปอีกนะครับหาว่าเสียงเมียงเล่นคำและก็หาว่าเสียงเมียงเว้าให้เข้าใจผิดก็เลยให้สร้างนางสนมกำนันที่ติดตามมานางสนมกำนันพะยะคะ เสียงเราก็ดีกว่านี้อยู่ดอกเนาะพระราชาสร้างให้นางสนมกำนันไปขี่ใส่เฮือนบักเสียงเมียงนางสนมทั้งหลายพี่น้องกระหู้แซ่วแล้วพากันเอาเราหยุดจะบังกกเสานะเพิ่นว่าเราก็จะมาหย่องย่ออยู่นี่แหละทางขึ้นนะเราจะเอามุมซ้ายนะเธอเอามุมขวานะตั้งคนตั้งไปหนังยองยองลงไปแล้วเนาะไปหนังพากันไปหนังขี่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยพากันขี่ไปนั่มหัวไปนั่มแล้วเอ้าแซวกันไปนั่มแล้วเธอทำไมมันออกมาไม่เป็นตอนละเพิ่นว่ามันจะลวกจอกๆนั่นบังคับให้มันออกเป็นตอนสิ โอ้ยแม่หยังเนาะบาดนี่เนาะแม่ใหญ่เนาะกินข้าวบ่แซ่บละเด้อหัวไปนํานะครับยิ้มไปนําเว้ากันไปนําจะละกันไปนําเสียงเมียงบ่พอใจแห้งแล้วเจ้าของเฮือนเนาะบ่พอใจที่ถึงนางสนมมาขี่ใส่เฮือนคิดหาวิธีแก้และก็เล่นงานพระราชาสั่งให้ไปขี่บอกขี่ซื้อพวกนี่ป้านางสนมนี่ก็ได้เหี้ยวพอแม่ตดนำบ่ได้แล้วมันผิดคำสั่ง เสียงเมียงเห็นแบบนั้นได้ยินจังสันนะครับมือก็ถือแซ่มาได้นางสนมกำลังนั่งยองยอคุยกันอยู่ดีๆถึงไม่แซ่เสียงเมียงฟาดเปี้ยฟาดเปี้ยก็เป็นหลายคนจนนางสนมเจ็บปวดให้ไปตามๆกันเต้นเยาะเต้นย่องกระโดดเยาะกระโดดย่องแล้วไม่ไหวแล้วผมว่าไปแล้วนางสนมจมนะครับให้ไปเฝ้าพระราชาไปฟ้องพระราชาให้ลงโทษเสียงเมียงเสียงเมียงก็บอกว่าฟ้องโลดซื่นได้เฮ็ดตามคำสั่งพระองค์แล้วแต่ถึกเสียงเมียงเอาแซ่มาไล่ตีเบิ่งตีเบิ่งตีก้นลายเบิ่งนี่ก้นอีสันลายกักซากเลยพะยะค่ะในที่สุดพระราชาก็ห้องเสียงเมียงมาถามเสียงเมียงก็บอกว่าอันนางสนมพวกนี้บ่เฮ็ดตามคำสั่งพระราชาพระราชาสั่งให้ไปขี่ใส่เฮือนของกระหม่อม
แต่เฮ็ดอันใดนางสนมพวกนี้ไปตดใส่น้ําไปเหนียวใส่พร้อมบ่ยะค่ะกระหม่อมก็เลยลงโทษเพิ่นว่าวัลซาก็เอาผิดเสียงเมียงบ่ได้อีกตามเคยเนาะว่าแต่แม่ใหญ่ได้ล่ะเนาะเกี่ยวหยังกับข้อยบ่ได้เกี่ยวหยังห้องหาซื้อเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามได้ในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่เห็นเพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ้องหูดอกเป็นไผไอบ้องเราไปดีกว่า
0: ซอยเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: และไอบ้องเราปากเนอะ
0: โดยขอบใจหลาย

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง เปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

กราบงามๆมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพี่น้องทุกโมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขความม่วนซื่น1ชั่วโมงโดยประมาณโมงนี้นะครับกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองกลับมารับใสอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาเพียงมวลๆมาฝากเอาสิ่งดีๆมาฝากมาตอนกันอีกครั้งหนึ่ง10นาฬิกาเป็นต้นไปถึง11นาฬิกามองนี้ครับวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีทั้งชนิดครีมนวดและชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งโดยครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขนาด30มิลลิลิตรราคา120บาทสามารถสั่งซื้อและส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349ยังไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปพี่น้องที่ใส่แล้วถ้าดีก็อย่าลืมบอกต่อในเด้อพี่น้องที่ซื้อซ้ำก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งในเดือนตุลาคมนะครับเรามีแพ็กเกจใหม่ขนาด14กรัมมาฝากราคาพิเศษเหมาะสำหรับพี่น้องที่จะทำเป็นของฝากของจำร่วยในการสวดภาวนาในเดือนตุลาคมด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามหรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยุนาโพเรดิโอหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนะครับมื้อนี้วันที่2ของเดือนตุลาคมแล้วพี่น้องที่เกษียณอายุราชการมื้อนี้เป็นอันใดเนาะขึ้นฮอดมงทำงานอยู่บ่บางคนก็ขึ้นฮอดได้เนาะบางคนก็บอกว่าโอ้ยสบายแล้วหมดภาระแล้วว่าซั่นเด้แต่ว่าหลายคนก็มีงานต่ออีกได้บาดนี่งานสังคมก็เยอะงานส่วนตัวก็แย่นะครับทำชีวิตให้มีคุณค่าต่อสังคมเพราะตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้น 100% แล้วนั่นเองครับในส่วนพี่น้องทางบ้านเฮาเป็นอันใดเนาะมื้อนี้เนาะนะครับฝนคือสิบ่ตกแล้วล่ะเนาะแม้พยากรณ์อากาศจะบอกว่าฝนสิตกอยู่ไดแต่ว่าเบิ่งส่งแล้วนี่บ้านเฮานี่พบว่าคือสิเมดแล้วล่ะฝนเนาะอีเมเนาะเพราะแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่โอ้ยแดดจ้าแล้วก็ฮ้อนแสนฮ้อนบ่แม่นฮ้อนธรรมดาเด้มหาฮ้อนด้วย แต่อย่าให้ใจฮ้อนนําเด้ออีเมเด้อส่วนคนละครึ่งพลัสใสแล้วบ่อีเมเอ้ยไปใสเด้อสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด้เป็นจังได๋ไปกดใสหรือยังอ้าวอย่าลืมได้ไปใสได้เดี๋ยวเงินเหลือได้เงินกองทุนพุ่นดอกเหลือเนาะเฮาไปใส่บ่หมดเด้โคตาเฮาใส่บ่หมดเนาะคนละครึ่ง

ี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอยเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตู้นี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขงนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบนึงละได้เขาจัดรายการ2สวงเนาะแล้วก็สวงยามมือแรงมือแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือสวงที่เจ็บนะเอ็ดวีเอ็ดงานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่ที่ใช้เวลาหึงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าสิได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้บ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการว่าเอ็ดแล้วใดจังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกเด้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะไทยมันจังสิอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกยางกับกงโกอยู่บ่เศร้าอาทิตย์ต่อมากกับคืดใดสมัยตะกี้ผมถึกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทามันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจึงเอาวานศูนย์มาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ้งน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจ๊กทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจ้กตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผมได้ยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุนก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นนี้เอาปงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพลินนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาไกลตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกในอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้า10แพงในจังน้อยเด้10แพงในจังน้อย2ขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาท2ขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่200กว่าก็มีได้ในลาซาด้าเพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเฮิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะจักสันล่ะ

0: ที่ท่านโทรหาโบสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

Thank you.

มวนอยู่บนอ้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดยุดวันศุกร์กับวันเสาร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์กยุทธ์ได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากพนักงานเขาสีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณไปอย่างมาก

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบอลูกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกับสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามินและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนาคนผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ไม้มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนผมต้องเบาหน่อยอีเมนอ่ะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอนแต่ว่าถ้าแต่งตอนตอนนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีเด้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโฟ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเมียเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: ลา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถือและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

วัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
3: คนลูกทุ่ง

0: ผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอที่บ้านเฮามาเป่า

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังเหิงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานฮอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโฮดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี่เจ็บกระตุนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บแอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรประพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

สนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลี้ยวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาพวกของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าเสสายแน่คือสิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในสวง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมื้อนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิไพศาลน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยวิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเขามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผลึงนะครับ

วิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่โฉมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

อรุณสวัสดิ์นายันคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.naporadio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

บทอ่านจากพระโอรสารนบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ทันพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตะบนหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพกูไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปธรรมพอโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒน

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้ครีมนวดสมุนไพรปลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับพี่น้องที่เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้เนื่องจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือฟกช้ำดำเขียวขาบางๆถูเบาๆที่เศร้าเจ็บใบเราผลิตจากใบหวานสนหรือใบพลับพลึงและน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำกะนอกจากสอยเรื่องของการเบิ่งแย่งกันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นของกล้ามเนื้อเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาแล้วเราก็ยังบำรุงผิวด้วยและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมของครีมนวดหรือยานวดหลายชนิดรวมไปถึงยากระเพาะหรือยาหมองด้วยก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำนี้นำเพราะฉะนั้นเวลาเอามาร่วมกัน3อย่างมันก็เลยบรรเทาอาการเจ็บไวและเช่นเดียวกันนะครับกลิ่นก็ยังหอมแบบธรรมชาติเหมาะสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุที่เจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้เจ็บกระตุ้นกระตูเจ็บโอเจ็บโอยอย่างผมนี่หนังเหิงมือละ 6-7 ชั่วโมงขาโตนี่โอ้ยเจ็บแต่แท้แอวนี่ก็เจ็บแต่แท้ต้องทามือละ3เทื้อมือละ3เทื้อหรือบางท่านก็ทาทุกเทื้อที่เจ็บนะครับพอสักพักมันก็จะดีขึ้นเศร้าเจ็บโดยบ่ฮู้ตัวไปเลยว่าเศร้าตอนเลยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงส่วนตุ่มคันแม่งมดแม่งไหมกัดต้อยต่างๆเด้ออันนี้ก็ทาเลยสักพักหนึ่งตุ่มมันก็สิมือไหม้มากบ่เห็นห้อยตุ่มมดกัดได้เลยมันยุบไปเลยครับแต่ว่าทาสักพักหนึ่งนี่มันก็สิเศร้าคันไปโดยที่บ่รู้ตัวเกาอยู่ตอนทาอีกสักพักหนึ่งเอ้ามันเศร้าไปตอนใดประมาณนั้นเนาะครับมันลืมไปเลยว่าเศร้าลืมไปเลยว่ามีมดกัดมดเสือเอาลองกันเอาไปทาบ้างเด้ออีเมเดอร์ขวดละ50บาทนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มนายคนผู้ไทยของเฮาชนิดครีมขนาด30กรัมส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งอันนี้120บาทครับ120บาทก็มีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับแบบลูกกลิ้งโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านได้กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางเพแหก็ติดต่อสอบถามกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายที่หมายเลข0813800359นอกจากนั้นเรายังไม่มีจำหน่ายที่ร้านค้าทั่วไปนะครับมีจำหน่ายที่2มงรวมไปถึงที่ Lazada อีกหนึ่งที่นะครับพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ก็เข้าไปดูได้พิมพ์หาวานสนวานสนหรือบ้านวานสนก็ได้นะครับก็สิไปเห็นเป็นแพ็คเป็นชุดขายอยู่ที่ Lazada กดลงตะกร้าสั่ง

หรือในเดอร์อีเมเดอร์ฝากคุณลุงคุณป้าพี่น้องครับวิทยุหน้าผู้เรดิโอของเฮานอกจากฟังในชุมชนของเราแล้ววันนี้ก็คาดว่าจะดังสัญญาณไปไกลเพิ่มนะครับเมื่อวานนี้ผมทดลองขับรถเบิ่งแล้วปรากฏว่ายังบ่ดังซ้ำใดเด้อแต่ว่าวันนี้ก็คงจะชัดเจนขึ้นแล้วเนาะบ่ว่าสิฟังทางโทนนาแก้วนะครับน่าจะทุกหมู่บ้านบรรทัดก็น่าจะฟังได้อะไรนอกเหนือจากนั้นก็ทางอำเภอกุสุมารของเราทุกหมู่บ้านน่าจะฟังได้แล้วนะครับพี่น้องส่งผลของการรับฟังแจ้งผลการรับฟังให้ผมด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อนะครับในหมายเลขโทรศัพท์นี่ละหมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นหมายเลข LINE แบบแอปพลิเคชัน LINE นําได้อีเมลเอ้ยนะครับส่วนพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์นะครับทักทายพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อที่ฟังทางnapo.radio.com ที่ฟังทางMyTuner Radio ที่ฟังทางทวิต TV ที่ฟังทาง Radio Garden อันนี้ออกอากาศหมายถึงว่าออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงจะเป็นออกอากาศเนาะออกอากาศที่หน้าปัดวิทยุของเราอย่างเดียวเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุของเรานะครับในชุมชนของเรานะครับทุกหมู่บ้านต้องขอบพระคุณมาอีกครั้งหนึ่งแฟนประจำรายการบอกว่าติดตามฟังโดยตลอดเด้อทุกมือเลยมักแท้ๆสายยันสัญญานะมาเสนอพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันมื้อนี้ผ่านมาแล้ว276วันอีก89วันจะถึงวันสิ้นปีใน276วันพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามาโดยตลอดสิ่งที่เคารพนับถือของเฮาคุ้มครองมาโดยตลอดแต่ว่าอีก89มื้อนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเพิ่นสิดูแลเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้ในความเมตตาของพระฝากทุกเรื่องราวของชีวิตนับตั้งแต่วินาทีนี้ไว้ในสิ่งที่เคารพนับถือของเฮาเด้อพี่น้องเด้อและที่สำคัญเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างดีที่สุดกันแล้วกันสำหรับพี่น้องชาวพุทธก็ได้ว่านะครับขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่จาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากโป๊ปรีพอร์ตจากเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็ยังไม่ลืมขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับพบกัน3ตุลาคมวันนี้มีอะไรในอดีตครับ3ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2436สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงลงพระนามในสนธิสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเพื่อสันติภาพชื่อสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาสันติภาพอันนี้ก็เป็นการสงบศึกกับฝรั่งเศสภายหลังจากที่ไทยปะทะกับเรือรบฝรั่งเศสในเหตุการณ์การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2436หรือรัฐศักราช112ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์รศ112นะครับหรือ112หรือการพิพากษาไทยฝรั่งเศสรศ112นั่นเองครับซึ่งก็อยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อกองทัพฝรั่งเศสส่งเรือรบ2ลำก็คือเรือแองกอสตรองแล้วก็เรือโกเมตนะเป็นเรือที่มีสินค้าอีกลำนะเป็นเรือนำร่องชื่อ JBC อันนี้รุกล้ำฝ่ายสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแล้วก็หมู่ปืนใหญ่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและก็หมู่เรือรบซึ่งก็เป็นแนวป้องกันของไทยก็ได้ยิงสกัดถูกเรือสินค้าเสียหายเรือรบของฝรั่งเศสจึงยิงตอบโต้โดนเรือมงกุฎราชกุมารของไทยเสียหายแล้วก็ทหารไทยก็เสียชีวิตครั้งนั้น8นายแล้วก็บาดเจ็บอีก40นายส่วนทหารฝรั่งเศสเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บ3นายจากนั้นเรือรบฝรั่งเศสทั้ง2ก็แล่นฝ่าเข้ามาที่สถานกงสุลฝรั่งเศสถนนเจริญกรุงสนธิสัญญาฉบับดังกล่าว
กำหนดให้สยามชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศสเป็นเงินจำนวน3ล้านฟรังก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้าน5แสน60,000บาทในครั้งนั้นนะครับรวมไปถึงบังคับให้รัฐบาลสยามยอมสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตลอดจนถึงเกาะแก่งในแม่น้ำโขงทั้งหมดเป็นพื้นที่ 143,000 ตารางกิโลเมตรและฝรั่งเศสก็ได้ยึดเมืองจันทบุรีไว้ในอารักขานานกว่า10ปีก็คือตั้งแต่ระหว่างปีพุทธศักราช2436จนถึงปีพุทธศักราช2447จนกว่าสยามจะชดใช้ค่าเสียหายจนครบผลจากการพิพาทกับฝรั่งเศสครั้งนั้นนะครับทำให้สยามต้องเสียดินแดนเป็นครั้งที่2ซึ่งนับเป็นการสูญเสียเนื้อที่ครั้งใหญ่ที่สุดนักวิชาการรุ่นหลังก็เห็นพ้องกันว่าปัจจุบันสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเหตุให้สยามจำต้องสูญเสียดินแดนครั้งนี้คือการขาดแผนที่ซึ่งระบุเขตแดนของประเทศไว้อย่างชัดเจนฝ่ายสยามขาดความช่ำชองในการใช้ภาษาอันแยบยลทางการทูตอย่างชาวยุโรปอีกทั้งกองทัพเรือของสยามก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจึงต้องจ้างทหารต่างชาติเข้ามาช่วยส่วนทหารของสยามในสมัยนั้นก็ยังขาดวินัยของทหารและขาดความช่ำชองในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยจากตะวันตกแม้จะมีกำลังอาวุธที่พอจะต่อต้านกองกำลังฝรั่งเศสได้แต่ทั้งปืนใหญ่ทั้งเรือรบอย่างเรือพระที่นั่งมหาจักรีซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนติดปืนอาร์มสตรองพร้อมระวางขับน้ำ 2,400 ตันหัวเรือก็ชนสิ่งกีดขวางได้ระวางขับน้ำของเรือลำนี้เขาบอกว่าสูงกว่าเรือทั้ง3ของฝรั่งเศสรวมกันแต่ว่าเรือที่มีสมรรถภาพสูงลำนี้กลับไม่ได้ร่วมในสมรภูมิรบเพราะมีคำสั่งอย่างเข้มงวดไม่ให้เคลื่อนย้ายเว้นแต่จำเป็นต้องใช้เป็นพระราชพาหนะเท่านั้นนั่นเองนะครับในวันเดียวกันนะครับขออภัยครับในปี2511 3ตุลาคมประเทศยุโรป10ชาติก็ร่วมกันส่งดาวเทียมชื่อ SRO-1 ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อศึกษาแสงเหนือและก็บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่ขั้วโลกนะครับและวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อ3ตุลาคมปี2533เยอรมนีตะวันออกก็ร่วมกับเยอรมนีตะวันตกอย่างเป็นทางการกลายเป็นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพียงหนึ่งเดียวหลังจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินเมื่อ13สิงหาคม2504เพื่อปิดกั้นเส้นทางอพยพของประชาชนจากเยอรมนีตะวันออกสู่เยอรมนีตะวันตกซึ่งก็เป็นดินแดนที่มั่งคั่งกว่ากำแพงเบอร์ลินก็ได้แบ่งเมืองเบอร์ลินออกเป็นเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกกำแพงนี้ก็เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายประเทศเสรีและประเทศคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นกำแพงเบอร์ลินตั้งอยู่เป็นระยะเวลา28ปีจนกระทั่งรัฐบาลเยอรมันตะวันออกได้อนุมัติให้เปิดกำแพงเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2532ชาวเบอร์ลินตะวันออกก็ออกมาต้อนรับชาวเบอร์ลินตะวันตกบรรยากาศในวันนั้นก็เหมือนงานเลี้ยงเฉลิมฉลองชาวเยอรมันจึงถือกันว่าวันนี้3ตุลาคมเป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินก่อนที่กำแพงเบอร์ลินจะถูกทุบทำลายเมื่อ13มิถุนายน2533และก็ชาติเยอรมันทั้ง2ได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเมื่อ3ตุลาคมปีเดียวกันนั่นเองครับซึ่งก็เป็นวันรวมชาติของเยอรมันก็ว่าได้นะครับนอกจากเป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินแล้วชาวเยอรมันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันรวมชาติเยอรมันด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยของเราก็อยู่เยอรมันก็หลายท่านนะครับวันนี้ก็เฉลิมฉลองกันครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ3ตุลาคมบ้านเฮาก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากก็บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษตลอดจนอุบลราชธานีครับความเร็วของลมวันนี้ 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่8ตุลาคมครับเขาก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ตั้งแต่ 4-5 ตุลาคมก่อนนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่160-170ของพื้นที่เริ่มหนักขึ้นเนาะฝนสิตกหรือบ่แต่ว่าช่วง 4-5 เมื่อกี้นี้ฟ้าห้องบึ้มบั่มบึ้มบั่มอยู่เด้ทาง
กุสุมานของเฮาเนาะทั้งนาโฟของเฮานี่โอ้ยได้ยินสัตว์สิได้เปิดสถานีสิได้เอาข้าวมาฝากอยู่บ่ก็ยังคืดอยู่ได้มื้อนี้เนาะเอานะครับ 4-5 เด้อร้อยละ60ถึง170มื้ออื่นกับมื้อฮือส่วนมื้อฮือก็มื้อตึงครับ 6-8 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงคงเหลือร้อยละ10 4ร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลมก็อยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยครับมาต่อกันสักหน่อยหนึ่งนะครับข่าวเกี่ยวเนื่องกับน้ำนี่นายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมเกี่ยวกับน้ำท่วมนี่แหละเล็งมือเล็งระบายน้ำซอยประชาชนซอยแถวบ้านอย่างเต็มที่โดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะครับโดยนายกก็บอกว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมจะตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพลดความสับสนพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือฝนและรอกใหม่ในช่วง4-5 ตุลาคมวันพรุ่งนี้ให้ประเมินความเสี่ยงและก็เตรียมบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อาหารน้ำดื่มตลอดจนแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลพยากรณ์อากาศไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำและเตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้ากำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งลงพื้นที่ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานบริหารจัดการมวลชนด้วยความอดทนและสร้างความเข้าใจรวมทั้งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยใช้เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขต่างๆของกรมธรรม์ตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์และสามารถดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมกันนี้ก็ขอให้นายนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานตลอดจนสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยรวมถึงกรณีรถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยก็ให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือข่าวของเมื่อวานนี้ครับท่านนายกอนุทินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มาที่ข่าวคาทอลิกของเรานะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ได้โพสต์เดือนตุลาคมเดือนแห่งสายประคำขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนร่วมใจกันสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อเป็นเดือนแห่งแม่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์และสายประคำเพื่อแสดงความรักความเคารพตลอดจนเชิดชูพระนางมารีมารดาของพระเยซูเจ้าและมารดาของเราทุกคนด้วยส่วนทางด้านเพจโป๊ปรีพอร์ตครับก็ได้โพสต์การความเคลื่อนไหวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งทางโป๊ปก็บอกว่าใครที่ติดตามมิสซาที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เป็นประธานที่ปลาสเดลากงกอดแล้วก็มีคริสตชนกว่า 700,000 คนไปร่วมพิธีเป็นระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรบนถนนชองเซลิเซ่ที่กรุงปารีสก็น่าจะได้เห็นภาพของเด็กหญิงในชุดสีฟ้าที่ถูกอุ้มขึ้นเหนือฝูงชนบนถนนดังกล่าวให้กับพระสันตะปาปาได้อวยพรครับซึ่งวันนี้ก็มีการนำภาพดังกล่าวซึ่งมารีกาลองก็มองไปที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาขณะที่พระองค์ก็ทรงโน้มตัวลงมาอวยพรที่หน้าผากของเธอภาพนี้ทำให้ผู้คนประทับใจโดยไม่ต้องมีคำบรรยายเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีหลายท่านประทับใจซ
ซึ่งเป็นการได้อวยพรแก่เด็กหญิงผู้พิการครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับโดยสรุปแล้วเด็กผู้หญิงในชุดสีฟ้าที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14อวยพรกลางถนนดังกล่าวก็คือมารีการองเด็กหญิงพิการขั้นรุนแรงตั้งแต่เกิดและก็ได้มาเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนูเอลและเช่นเดียวกันคริสเตียนที่ยืนร่วมมิสซาบนถนนดังกล่าวก็ช่วยกันเปิดทางให้เธอได้พบองค์สมเด็จพระสันตะปาปาขณะที่แม่บุญธรรมก็นึกถึงพ่อแม่แท้ๆของเด็กคนนี้และบอกอย่างถ่อมตัวว่าฉันเป็นแค่สะพานเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนำภาพดังกล่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะครับที่กรุงปารีสมีประชาชนหลั่งไหลไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 700,000 คนนะครับพี่น้องครับหากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหัวเข่าเจ็บบีแข้งเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือเอ็นพลิกขน้องขลุ่ยไปนี่นะขาขลุ่ยมันเจ็บแห้งได้เจ็บแห้งขาขลุ่ยเอ็นพิกนี่หรือข้อตกหมอนนี่นะครับเอาครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงไปทาเพื่อบรรเทาปวดไม่ใช่ให้รักษานะครับบรรเทาอาการปวดลงมันก็จะลดอาการปวดลงไปได้อย่างดีนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อหรือเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเอ็ดเวลายยูบยูก็เจ็บบางคนก็ได้หรือว่าหนังหึงอย่างนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างผมนี่นั่งเหิงมือละ6-7ชั่วโมงตรงท่าได้บ่ท่าบ่ได้ลูกพ่อลูกนี่กงโก้กงโกยเลยพี่น้องนั่งเหิงลองบ้างเด้อผู้ใดนั่งเหิง6-7ชั่วโมงบ่ได้ลูกไปใส่นี่พ่อลูกขึ้นไปแล้วโอ้ยหลังนี่ก็คือสิลุดจักอันขาโตนี่ได้คือสิลุดจักกกขานี่ได้อีเมเอ้ยเอาไปนวดครับสักพักก็จะหายปวดไปเลยก็จะลืมไปเลยว่าปวดส่วนตอตอแตงตอดแดนตอดแม่งอดตอดนะครับแขนหักแขนขลุ่ยแนะนำเอาแบบลูกกลิ้งไปทาเด้อเอาแบบลูกกลิ้งไปทาทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวด้วยแต่สีล้างออกยากจังหน่อยนึงเด้อเพราะเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำที่บำรุงผิวเป็นพิเศษสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349พี่น้องที่อยู่ทางอำเภอเมืองสกลนครนะครับบอกว่าฟังบ่ค่อยซัดเด้อต้องทาฟังหลายเที่ยวนะครับพี่น้องที่ฟังทาง FM 104.5 MHz ก็มีสปอตต้นชั่วโมงทุกต้นชั่วโมงให้ได้ติดตามรับฟังเบอร์โทรศัพท์ของผมก็ฝากเอาไว้และพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ก็ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพสิ่งก็พี่น้องกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนพุทไททางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็โพสต์รายงานผลของการกวาดล้างยาเสพติดมื้อนี้นะครับผู้ว่าก็บอกว่า

ือพันนานิคมหนึ่งอดีตผู้ต้องหาหนึ่งรายยาบ้า1เม็ดอำเภอวานิชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายวานรนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอโคกศรีสุพรรณ1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดส่วนปูนนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายเตางอย1คดี

ู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 1,521 เม็ดนะครับท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดอันนี้คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลครับไปที่ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยครับสกลนครขอเชิญร่วมชมความอลังการงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 10-26 ตุลาคมครับซึ่งก็มีไฮไลท์ในวันที่25ธันวาคมออกขอไปครับ25ตุลาคมนะครับมีขบวนแห่ปราสาทพึ่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาพร้อมร่วมชมขบวนแข่งขันเรือยาวริมหนองหารและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมายก็วันที่25นะครับชมขบวนแห่ปราสาทพึ่งที่ยิ่งใหญ่ในตัวเมืองสกลนครของเราที่นครพนมครับนครพนมก็ไหลเรือไฟปีนี้จัดขึ้น 16-27 ตุลาคม12วัน12คืนนะครับก็มีเรือไฟต่างๆไปให้ชมทุกวันแต่ว่าไฮไลท์ของงานก็คือ26ตุลาคมครับ26ตุลาคมก็จะมีไหลเรือไฟ12อำเภอ12ลำโชว์บนริมฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมการประกวดต่างๆประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมากมาย26ตุลาคมพบกันที่นครพนมวันนี้ครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในการฉลองอารามการิสกาบูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสและนักบุญของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบรอบ800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะพี่น้องที่ไปแสวงบุญวันนี้ก็จะได้รับพระคุณการุณพระคุณการุณโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาเลโอที่14พระองค์ได้ให้สัตบุรุษที่ไปวัดกาบูชินและก็วัดคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้เพราะฉะนั้นมื้อนี้เราก็จะได้รับพระคุณการุณสำหรับท่านที่จะไปแสวงบุญครับเราจะทำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับวันนี้และก็ทางหน้าปัดวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยครับเช่นเดียวกันทางอารามก็ขอโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันที่10ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่พิธีบวชเป็นพระสงฆ์สังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นและเช่นเดียวกันวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองครและก็กิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3โดยเฉพาะวันที่23ครับในช่วงภาคกลางคืนก็จะมีการแสดงย้อนรอยแห่งความศรัทธายิ่งใหญ่อลังการในการรับในการแสดงและก็ขอเชิญรับชมได้นะครับที่ทางด้านสถาปนาที่สองคอนนะครับที่สองคอนวัดสองคอนของเรานะครับที่ว่านใหญ่มุกดาหารครับคุณลุงคุณป้าครับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมครับ25ตุลาคมก็ขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหาไทยคู่สกลนครอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครของเราพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นส่วนวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมก็เป็นวันพุธที่28ในการมีกิจกรรมเดือนธันวาเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงประจำเดือนตุลาคมก็เปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอันนี้ก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจบ้านใกล้เรือนเคียงของเราพี่น้องคลื่นเตชนของเราครับไปที่ข่าวต่างประเทศครับจังหวัดน่านจับมือแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพเชื่อมโยง2เมืองเก่าสานต่อสายวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างมุ่งผลักดันเมืองเก่าน่านสู่เมืองมรดกโลกครับเมื่อ
วานนี้นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็นำคณะผู้แทนจากจังหวัดน่านเข้าหารือกับท่านบุญเหลือสินไซวรวงซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง2เมืองโดยได้รับทราบและก็รับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ประเทศนับเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสปป.ลาวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็กล่าวว่าจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางเป็น2เมืองเก่าที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานทั้งวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมล้านช้างวิถีชีวิตงานพุทธศิลป์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของทั้ง2พื้นที่การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร่วมกันสำหรับกรอบความร่วมมือที่ได้หารือร่วมกันครอบคลุม5ด้านได้แก่การอนุรักษ์และบริหารจัดการเมืองเก่าและมรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและงานหัตถกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านเส้นทางด่านห้วยโขนไปเชียงแมนแล้วก็การศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสและกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทั้ง2พื้นที่ด้วยส่วนทางด้านท่านบุญเหลือสินไซวรวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางก็กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์โดยทั้ง2ฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความเข้าใจร่วมกันทำให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์ในหลายด้านโดยเฉพาะการท่องเที่ยวการศึกษาสาธารณสุขและเกษตรกรรมซึ่งก็เป็นสาขาที่ทั้ง2เมืองสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ร่วมกันความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดน่านสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และเป้าหมายในการผลักดันเมืองเก่าหน้าเมืองเก่าน่านสู่การเป็นเมืองมรดกโลกโดยมีแขวงหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญด้านการอนุรักษ์และบริหารการจัดการเมืองเก่าควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างสมดุลด้วยการสัมมนาขออภัยครับการสถาปนาความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์หรือสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดน่านหลวงประบางบ้านพี่เมืองน้องสองเมืองเก่าหัวใจเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวจากสปป.ลาวและไทยจังหวัดน่านไปที่อีกประเทศครับเมื่อวานนี้1ตุลาคมเมื่อวันก่อนหน้านี้ครับ1ตุลาคมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับความโชคดีของชายผู้มีสายตาอันเฉียบแหลมด้านศิลปะเมื่อรูปปั้นที่เขาซื้อมาในราคาเพียง400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 13,000 บาทเงินไทยครับกำลังจะทำเงินก้อนโตมูลค่าถึง 13,000 ล้าน 13,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 430,000 บาทเงินไทยตอนที่ชายผู้นี้กำลังเดินเลือกซื้อของในร้านขายของมือสองทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษปรากฏว่าเขาได้พบกับรูปปั้นหินอ่อนสูง2ฟุตซึ่งทางเจ้าของร้านเดิมเชื่อว่าเป็นเพียงงานหล่อคอนกรีตธรรมดาเขาเกิดสนใจขึ้นมาจึงตัดสินใจซื้อมาในราคาประมาณ400ดอลลาร์สหรัฐต่อมาเมื่อส่งรูปปั้นนี้ไปให้สถาบันประมูลวูลลี่แอนด์วอริชประเมินราคาผู้เชี่ยวชาญกลับระบุว่ารูปปั้นหินอ่อนชิ้นนี้คือรูปแกะสลักสมเด็จพระสันตะปาปาคลีโอเมนที่12คอซินีซึ่งก็เป็นผลงานในปีคริสตศักราช1736ของปิเอโตรบรัสซีซึ่งก็เป็นประติมากรชื่อดังระดับตำนานผู้สร้างสรรค์รูปแกะสลักเทพโอเชียนผู้สร้างสรรค์รูปแกะสลักเทพโอเชียนุส
ประดับที่น้ำพุเทระวีซึ่งเป็นน้ำพุที่ชื่อดังในกรุงโรมครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับในการแถลงการจากวูลลี่ซึ่งมีมาร์กหยวนริชาร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ของสถาบันประมูลอธิบายว่าเขาเชื่อว่ารูปปั้นนี้เป็นหุ่นจำลองหินอ่อนต้นแบบเป็นชิ้นเดียวที่เหลือรอดอยู่ซึ่งก็ใช้เป็นแบบของรูปหล่อบรอนซ์ดั้งเดิมที่เคยจัดแสดงในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังปาลาโซนูโอโวก็คือพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันที่กรุงโรมนะครับในประเทศอิตาลีก็คาดว่าถูกขนย้ายและหลอมละลายไปแล้วเมื่อปี1798หุ่นจำลองหินอ่อนที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ชิ้นนี้กำลังจะถูกนำเข้าสู่การประมูลในวันจันทร์ที่8ตุลาคมนี้ในงานประมูลของ Woolley and Warwick โดยคาดว่าจะทำราคาได้ประมาณ 6,600 ถึง13,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งก็ราวๆ 220,000 บาทถึง 430,000 บาทในคิดอัตราของเงินไทยผู้ที่สร้างผลงานสลักไว้ในฐานรูปปั้นก็คืออะไรนะริชาร์ดเผยว่าเจ้าชายอาชายเจ้าของรูปปั้นผู้โชคดีคนนี้ไม่ใช่พ่อค้าวัตถุโบราณมืออาชีพส่วนที่มาของรูปปั้นนั้นคาดว่าก่อนจะหลุดมายังร้านขายของเก่าเคยถูกใช้ประดับในสวนแห่งหนึ่งในแฮปเชียสหราชอาณาจักรส่วนเส้นทางว่าเดินทางจากมือของบรัซซี่มาถึงที่นั่นได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถูกมอบเป็นของขวัญแก่คุณนางชาวอังกฤษที่เดินทางมาท่องเที่ยวยุโรปในศตวรรษที่18หรือมอบเป็นของขวัญทางการทูตแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาริชาร์ดนะครับกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของรูปปั้นชิ้นนี้อย่างแม่นยำถูกต้องเพราะตอนนี้รูปปั้นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจจากนักสะสมทั่วโลกแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการประมูลก็ตามครับนอกจากนั้นวันนี้ก็มีข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานศาลอุทธรณ์รัฐแอริโซนาก็บอกว่ายกเลิกการตัดสินโทษจำคุกในคดีฆาตกรรมชี้การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างคลิปวิดีโอเรียนแบบผู้เสียชีวิตกล่าวแถลงผลการกระทบต่อเหยื่อเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ไม่น่าเชื่อถือได้เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้ไม่ได้รับโทษแล้วยกเลิกโทษคดีฆาตกรรมนะครับหลังพี่สาวผู้ตายใช้ AI สร้างคลิปให้อภัยฆาตกรกลางศาลนะครับเรื่องราวดังกล่าวมีรายงานระบุว่าเกเบรียลฮอกาซิตัสวัย54ปีผู้ต้องโทษจำคุกจากเหตุยิงคริสโตเฟอร์เพลคีเสียชีวิตในการทะเลาะวิวาทบนท้องถนนเมื่อปี2564ได้รับการยกเลิกโทษจำคุก10ปีครึ่งหลังศาลอุทธรณ์แห่งรัฐแอริโซนาวินิจฉัยว่าการเปิดคลิปวิดีโอ AI จำลองภาพผู้เสียชีวิตกลางศาลเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สร้างอคติและทำให้กระบวนการพิจารณาโทษขาดความยุติธรรมภาพจำลองของ AI ของเพลคีซึ่งก่อนการประกาศคำสั่งคำตัดสินลงโทษจำเลยครอบครัวของเพลีได้นำรูปถ่ายจริงของผู้ตายมาใส่ในฟิลเตอร์เร่งอายุและใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาโดยมีสเตซี่เวลพี่สาวของผู้ตายเป็นผู้เขียนบทให้ตัวละคร AI กล่าวอโหสิกรรมแก่จำเลยเพราะอยากให้น้องชายของเธอมีโอกาสได้พูดเกี่ยวกับความตายของตัวเองหลังจากคลิปวิดีโอเล่นจนจบทอสแลงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในขณะนั้นเอ่ยปากชมว่า AI ดูจริงใจและเปิดโอกาสให้เหยื่อได้พูดความในใจก่อนจะตัดสินลงโทษจำคุกฮอกาซิตัสมากกว่าระยะเวลาที่อัยการเสนออย่างไรก็ตามครับเมื่อคดีไปถึงขั้นศาลอุทธรณ์ศาลกลับระบุว่าคดีนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐที่มีการใช้ AI ในลักษณะนี้และชี้ว่าวิดีโอดังกล่าวได้ข้ามเส้นความถูกต้อง
เนื่องจากไม่ใช่การบันทึกเหตุการณ์จริงแต่เป็นการสร้างภาพและแต่งเติมความคิดของผู้เสียชีวิตขึ้นมาใหม่จากจินตนาการของพี่สาวกาเบียนฮอกาซิต้าซึ่งก็ศาลก็อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ยังคงยืนยันความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาของฮอกาซิต้าไว้ตามเดิมเพียงแต่ว่ายกเลิกโทษจำคุกเดิมและสั่งให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทลงโทษใหม่อีกครั้งซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดนัดวันฟังคำตัดสินใหม่ด้วยนะครับเอา AI ก็ไปช่วยงานครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนผู้ไทยมูลนี้แล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวและผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: แต่ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึงพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
0: และบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: พระบัญญัติสิบประการ
0: หนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมยแปดอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปลงใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจาก
0: หนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
1: บุแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจากสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระสถาน

0: ความเราจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข
0: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหัตถ์ทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: มิสซาในเช้านี้มีผู้ขอมิสซาเพื่อความสุขสำราญแด่ครอบครัวคุณครูราณีสุขสง่าเจริญอุทิศดวงวิญญาณมีคาแอนจันเพ็งโรซาจันสดอุดมเดชและญาติพี่น้องที่ล่วงลับสุขสำราญแด่ครอบครัวคุณยายประพรทองอันตังอุทิศให้ยอแซบชำนาญทองอันตังสุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดนางจีรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลวชิคุณวชิรเจตโจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงครอบครัวคุณสายานสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรังกูลแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาและสมาชิกเซนต์ปอนเดชาร์ททุกคนอุทิศให้พระกาดินันเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอซับสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรัตภรดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอานงวิสุทธสุรพลเทเรซาจารุวรรณเกยุรังกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตรองยูงหว่างวันอนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริยาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอมมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุขทาวรเสื้ออังเจลินผิวเกรียงเพื่อสุขภาพของกำนันสีนวลคุณนิสานาโจสนุสนยอแซบสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมมานูเอลพิทักษ์โสบุญบาเดอร์ลุยคุณปรุณมิสเตอร์คราวดิโอคุณพ่อเสกสมกิจมงคลซิสเตอร์อิมมาคูลาตาอุทิศดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอซับสุนันจำปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนและเพื่อความสุขสำราญสำหรับชาวเราทุกคนทุกครอบครัวขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพ

0: เป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงพระเดชานุภาพเฉพาะอย่างยิ่งโดยทรงพระกรุณาและอภัยโทษโปรดทรงหลั่งพระสทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้หยุดยั้งข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าไปตามพระสัญญาจนบรรลุถึงความสุขในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: ์อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือโยบโยบจึงทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์ทรงกระทำได้ทุกสิ่งไม่มีผู้ใดขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้พระองค์เคยตรัสถามว่าผู้นี้เป็นใครที่ใช้ถ้อยคำไร้ความรู้ทำให้แผนการของเรามืดไปข้าพเจ้าจึงพูดถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจและเป็นสิ่งน่าพิศวงเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ข้าพเจ้าเคยรู้จักพระองค์เพียงจากคำพูดของผู้อื่นแต่บัดนี้ดวงตาของข้าพเจ้าแลเห็นพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอถอนคำพูดและเป็นทุกข์เสียใจโปรยฝุ่นดินและขี้เถ้าบนศีรษะพระเจ้าทรงอวยพระพรชีวิตใหม่ของโยบมากกว่าชีวิตเดิมเขามีแกะ 14,000 ตัวอูด 6,000 ตัวโคเพศผู้ 1,000 คู่และราเพศเมีย 1,000 ตัวเขามีบุตรชาย 7 คนและบุตรหญิง 3 คนเขาเรียกชื่อบุตรหญิงคนแรกว่าเยมีมาคนที่สองว่าเคซียาและคนที่สามว่าเคเรนอับปุกทั่วแผ่นดินไม่มีหญิงใดงดงามเท่ากับบุตรหญิงของยาโคบบิดาให้เธอมีสิทธิ์รับมรดกเหมือนกับพี่ชายและน้องชายของเธอโยบยังมีชีวิตอยู่

ปรดทรงสอนวิจารณญาณและความรู้แก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามั่นใจในบทบัญญัติของพระองค์เชิญครับ

ุกสิ่งดำรงอยู่ถึงทุกวันนี้ตามพระวินิจฉัยเพราะทุกสิ่งรับใช้พระองค์เชิญครับ

ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเครื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและครอบครู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านจะได้เหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัย

เดชพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้และพระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปยังบรรดาศิษย์ตัดกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาสิ่งที่ท่านจะได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า

ขอสวัสดีตอนเช้าบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์และพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านบรรดาลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้ที่หมู่บ้านของเราก็มีฉลองอารามชีลับมิสซาเวลา 10:30 นก็เป็นโอกาสที่จะฉลองอารามด้วยแล้วก็ฉลองครบรอบ800ปีของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีแล้วก็25ปีของคุณพ่อสองท่านที่มาทำงานที่หนองบัวทองผมมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในอารามฤาษีฤาษีที่แต่งตัวชุดสีน้ำตาลแบบที่เราเห็นนี่แหละครับก็พบว่าผมไปอยู่ในอารามก็มีบรรดาภรรดา10กว่าคนแต่ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วคนที่อายุมากที่สุดเท่าที่จำได้ก็คงเป็น79ปี77ปี70ปี71ปีและคนหนุ่มดูยังหนุ่มก็คือคนที่อายุ65ปีก็คือคุณพ่อโจวันนีคุณพ่อหนวดยาวๆที่เคยมาอยู่เมืองไทยเราน่าจะพอเคยเห็นผมไปอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตก็คล้ายๆแต่ไม่เหมือนกับบรรดาภรรดาเพราะว่าผมเป็นพื้นเมืองผมไม่ใช่นักบวชผมก็ไปได้รับความอนุเคราะห์ให้ได้มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่นั่นที่นั่นเปิดโอกาสให้ได้ไปสัมผัสไปเรียนรู้ก็พบว่าผมได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากบรรดาภรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายเวลาที่กินข้าวเขาก็จะบอกว่ามันจ้ะมันจ้ะกินกินเลยหมายถึงให้พวกผมได้ไม่ต้องเขินอายเวลาบางทีเราอยู่กับผู้ใหญ่เราก็ต้องเหนียมตัวใช่ไหมครับแต่ที่นั่นเขาให้ใช้ชีวิตแบบสบายสบายแล้วก็บอกให้กินข้าวกินเยอะๆผมก็กินตามที่บรรดาภรรดาเหล่านั้นให้กินดูเหมือนว่าแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ละคนเพราะว่ายังขยันขันแข็งบางคนตื่นแต่เช้าๆจัดวัดบางคนทำอาหารด้วยแม้จะอายุเยอะแม้มีพนักงานก็ไม่เยอะมีประมาณ 2-3 คนแต่ว่าบรรดาภรรดาเป็นต้นภรรดาอธิการที่เป็นคนที่เป็นอธิการทำอาหารด้วยตัวเองทำอาหารเลี้ยงสมาชิกในอารามของพวกท่านบรรยากาศแบบนี้เองเลยอยากแบ่งปันให้กับพี่น้องที่เคารพรักเวลาเราได้รับสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะมีความสุขเราก็จะพึงพอใจใช่ไหมครับดูเหมือนว่าในบทอ่านที่หนึ่งโยบก็ได้รับสิ่งต่างๆมากมายเขาบอกว่าในพันธสัญญาเดิมโยบเป็นคนที่มีครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวที่ร่ำรวยครอบครัวที่พระเป็นเจ้าได้อวยพรแล้วก็ให้มีอายุยืนยาวดูเหมือนว่าความพระคุณพระพรที่โยบได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของมนุษย์แต่พบว่าในพระวรสารสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นสิ่งที่เป็นพระคุณพระพรของพระเจ้ามากกว่านั้นก็คือการที่มีดวงตาได้เห็นพระเยซูเจ้าการที่มีหูได้ยินเสียงของพระเยซูเจ้าและเวลานี้เราได้เห็นพระเยซูเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณได้ฟังพระเยซูเจ้าในพระวาจาของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระทัยกรุณาโปรดทรงรับบรรณาการเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นบ่อเกิดพระพรนานัปปการสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนทั้งในยามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยและเมื่อมีความทุกข์หรือมีความยินดีเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่ในโลกนี้พระองค์ท่านเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำแต่ความดีทรงบำบัดรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจแม้ทุกวันนี้พระองค์ท่านยังทรงเป็นเสมือนชาวสมาเรียผู้ใจดีเสด็จมาอยู่กับมวลมนุษย์มีทั้งความทุกข์ทั้งกายและใจทรงบรรเทาใจเขาให้มีความหวังว่าท่ามกลางความทุกข์อันมืดมิดในชีวิตนี้เขาจะได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตที่พระบุตรทรงรับทรมานบนไม้กางเขนและกลับคืนพระชนชีพทรงนำมาให้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ฟังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงรับจะทรงมอบพระองค์สมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณมีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าดาสิตราชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนราชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นระกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิสาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราทุกคนในมิสาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์และนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้า

0: ้นจากความชั่วร้ายเถิด
1: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
1: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร
0: อาเมน
1: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ร่วมรับทรมานกับพระบุตรประกาศถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านและมีส่วนร่วมรับพระสิริรุ่งโรจน์เป็นมรดกร่วมกับพระองค์ผู้ทรงจำเริญและคงราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแด่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด
1: ขอ

0: รลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละโปรดอวยพรลูกที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่นโปรดเมตตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเถิดโอ้พระแม่มารีมารดาน่ารักยิ่งของพระเยซูเจ้าพระแม่ของลูกโปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของลูกและทุกครอบครัวในโลกให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารกเด็กเยาวชนและพระกษัตริย์ของพวกเขาด้วยข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟองค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีโปรดช่วยเหลือลูกในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีและท่านตลอดนิรันดร
1: อาเมนบทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
0: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวาสและเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
0: ลูกทั้งหลายลงภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดและมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพร
1: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
0: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน
1: เยซูมารีโยเซฟ
0: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามิคาเอล
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เดชะพระนาม
0: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้น สิทธิ์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศสุขและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: อายุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว